0: News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจ็ดนาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเราสองคนรับใช้คุณผู้ฟังมาตั้งแต่6นาฬิกาถึง7โมงครึ่งนะครับที่จะเล่าข่าวอัปเดตข้อมูลสิ่งที่น่าสนใจทั่วโลกเลยทีเดียวและกลุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนให้คุณได้รับทราบกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนะครับ
1: พี่เจเจครับเชิญพี่ต้นก่อนเลยค่ะ
2: ครับทาง Facebook เดี๋ยวผมไล่จากข้างบนลงไปนะครับพี่เจเจไล่จากข้างล่างน
1: ะ
2: ผมเห็นคุณยุทธพงศ์นะครับในวันนี้มาเป็นท่านแรกเลยนะครับจากอำเภอเชียงคำพะเยาบอกวันนี้22องศาแล้วก็ก้าวลงไปที่ภาคใต้นะครับคุณกันธนพักนะครับจากภูเก็ตบอกวันนี้26องศานะครับคุณพัฒนพงศ์จารุลักษณาจากสนามกีฬาพุค้างคาวหาดใหญ่วันนี้23องศาท้องฟ้าโปร่งนะครับไปที่อุดรธานีคุณหมูนะครับกิจชงเจริญยิ่งบอกว่าอุดรธานีมี22องศาอากาศสบายสบายนะครับพี่เจเจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ขอไล่ไปจากด้านล่างนะคะสวัสดีคุณกุสุมานะคะคุณทูลทองทับธานีคุณประยงคุณลองราชจินนะคะคุณอุมาทักทายพี่ต้นมาจากภูเก็ตค่ะบอกว่าฝนตกนะฮะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณสุมิตรนะคะขอบพระคุณนะคะที่นอกจากจะทักทายรายการแล้วเรายังแชร์รายการไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสวัสดีคุณอมรีคุณชวรีค่ะบอกว่าเชียงใหม่เช้านี้24องศาเซลเซียสส่วนคุณวรเดชนะคะทักทายมาจากลำปางค่ะบอกว่าเช้านี้ลำปาง24องศาเช่นเดียวกันกับเชียงใหม่เลยนะคะบอกว่าลมหนาวมาเยือนแล้วหลายพื้นที่เนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคะพี่ต้นเพราะว่าน้ำเยอะใช่ไหมคะหน้าหนาวเนาะใช่แล้วก็สวัสดีคุณอาพรนะคะรวมทั้งคุณอาพรเนี่ยมาสวัสดีเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน Good Morning อาเซียนด้วยสวัสดีคุณสักรินคุณโทนี่คุณหมูจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้22องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับผมเห็นคุณสุประชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็คุณกันชนาคุณหมูคุณวิโรจน์นะครับบอกวันนี้ชลบุรีเห็นแสงตะวันแล้ว ขอบคุณมากครับเอาใจช่วยนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆคุณช่างโตแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ของเราให้กับท่านอื่นๆได้รับรู้รับทราบกันครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอนนี้น้ำยังคงท่วมบ้านอยู่นะคะมีท่านหนึ่งค่ะบอกมาว่ารังสิตปทุมธานีน้ำท่วมสูงนะคะขอส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สถานการณ์นี้คลี่คลายโดยเร็วนะคะสวัสดีคุณสุประชัยคุณวิสิทธ์ด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับขอบคุณมากๆเลยครับพาไปที่อินโดนีเซียครับพี่เจเจเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติของเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางการของอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยออกมาว่ามีเป้าหมายที่จะสร้างการผลิตพลังงานนิวเคลียร์7กิกะวัตต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นเพื่อรับการความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวแล้วก็เป็นการช่วยการขับเคลื่อนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าไม่จะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะทำโรงงานทำอะไรต่างๆนานาหรือว่าทำ data center ทำอะไรมันต้องมีไฟฟ้ามันจะต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะฉะนั้นทางการของอินโดนีเซียเขาก็เล็งเป้าแล้วที่จะทำงานทำโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับ Indonesia International Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่จาการ์ตาก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้โดยทูตพิเศษทางด้าน Climate and Energy ของประธานาธิบดีฮัชชิมนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเป็นการเป็นบทหมายในเรื่องของด้านนิวเคลียร์เนี่ยได้ถูกบรรจุในแผนแม่บทพลังงานของชาติของอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับอินโดนีเซียกำลังเริ่มพัฒนานิวเคลียร์ให้มีความมีประสิทธิภาพในการผลิตนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าสามารถที่จะผลิตแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะทำนิวเคลียร์ยังไม่ได้ผลิตทางนิวเคลียร์แต่ว่าเราได้ผลิตโดยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับถึงจำนวน100กิกะวัตต์นะครับเพื่อประกันความยั่งยืนทางด้านพลังงานครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าจะต้องติดตามกันต่อไปอินโดนีเซียบอกว่าใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีนะครับจากประเทศต่างๆที่มาร่วมกันนะครับโดยเป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและรัสเซียเพื่อที่จะมาสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ครับผม
1: ค่ะ าล่ะไปที่เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเมืองในประเทศสปป.ลาวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันกับคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการปรับเปลี่ยนผู้นำระดับสูงนะคะโดยสภาแห่งชาติลาวนะคะมีมติแต่งตั้งให้นายเฉลิมไซกรมประสิทธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่ค่ะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสปป.ลาวอย่างเป็นทางการส่วนนายสอนไซศรีพันดรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่ท่านเดิมซึ่งก็คือท่านไซสมพรพรหมวิหารนะคะถึงแก่อสัญกรรมนะคะในคุณเฉลิมไซเนี่ยค่ะถือได้ว่าเป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์สูงนะคะด้านการต่างประเทศนะคะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนถาวรลาวประจำสหประชาชาติแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยจึงเป็นที่จับตามองนะคะว่าจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการทูตแล้วก็ฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของลาวในเวทีระหว่างประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสภาแห่งชาติของสปป.ลาวเนี่ยได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำระดับสูงของประเทศครั้งสำคัญในการเปิดประชุมสมัชชาขออภัยเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10นะคะเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้นายเฉลิมไซกรมสิทธิ์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศเดี๋ยวเราจะได้ฟังรายละเอียดกันนะคะจากคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะว่าการเมืองลาวยุคใหม่เนี่ยมีอะไรที่น่าจับตามองและมีอะไรที่ยังคงเหมือนเดิมบ้างนะคะติดตามก็ได้ในช่วง 7:10 ในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะ
2: ครับผมก่อนที่จะไปพักนะครับผมเตือนคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะไปมาสิงคโปร์จริงๆแล้วผมว่ามันทุกประเทศอะเรื่องของการที่จะเอาอาวุธนะครับพวกอย่างมีดสาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีดเมิดอะไรที่มันเป็นของมีคมติดตัวขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับล่าสุดครับเขามีลูกเรือของลูกเรือนี่คือเรือประมงนะครับเขาเดินทางมาจากทางจากอินโดนีเซียไปที่สิงคโปร์เสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบอาการไม่ค่อยดีทางจากนายจ้างเขาก็เลยส่งกลับอินโดนีเซียนะครับโดยขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ปรากฏว่าคุณคนนี้นะครับคือไฟฟูดินอัลฟิโตเนี่ยครับอายุ32ปีเขายังไงก็ไม่รู้ครับคุณผู้ฟังเอามีดที่แบบทรงอินโดนีเซียเนี่ยที่มันเหมือนแบบเป็นกริดที่เราเห็นนี่นะครับซ่อนไว้ในรองเท้าแล้วก็พยายามที่จะเดินขึ้นเครื่องบินครับก็เลยถูกจับกลุ่มศาลของสิงคโปร์ก็เลยสั่งลงโทษนะครับว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่คุณจะเอาของมีคมขึ้นไปแบบนี้ไปบนเครื่องบินเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเรื่องของอะไรต่างๆนานาบนเครื่องบินได้นะครับเลยถูกศาลตัดสินจำคุก10เดือนแล้วก็จะถูกเคี่ยนด้วยนะครับอันนี้เป็นโทษที่แบบที่อื่นเขาไม่มีนะสิงคโปร์มีสิงคโปร์อินโดนีเซียรู้สึกมาเลย์ก็ยังจะมีอยู่นะครับเรื่องของการเคี่ยนและการเคี่ยนเนี้ยมันจะเป็นฝากรอยแผลไปตลอดชีวิต6ทีนี่ไม่ใช่เบานะครับเรื่องนี้มาจากเศรษฐศาสตร์สิงคโปร์ครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวุธยาเสพติดโดยเฉพาะกัญชานะคะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินเข้าประเทศอื่นๆได้นะคะตอนนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคุณกฤชรัตน์พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องการเมืองยุคใหม่พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาพบกันค่ะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม
5: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้าน สลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เราจะไปฟังการวิเคราะห์การเมืองลาวยุคใหม่จับตาอะไรเปลี่ยนอะไรยังเหมือนเดิมกับคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
9: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สบายดีตอนเช้าครับ
1: สบายดีค่ะ
10: สว่างกูลคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าเช้าวันนี้อากาศที่สปป.ลาวเป็นยังไงคะมีอัปเดตสภาพอากาศไหมคะ
10: ก็ฝนก็หมดไประยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อากาศก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ20ต้นๆนะ20 21เมื่อเช้าก็ค่อนข้างเย็นนะครับช่วงเช้าครับประมาณสัก10องศาปลายๆครับในตัวเมืองนะครับ
1: เย็นยิ่งกว่าเชียงใหม่ยิ่งกว่าลำปาง
10: ค่อนข้างเย็นครับช่วงนี้ครับที่ไทยก็เย็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: เย็นเลย
1: เช้าวันนี้อุดรธานี22องศาเซลเซียสนะคะมีคุณผู้ฟังอัปเดตมาแล้วก็ที่เชียงใหม่24องศาเซลเซียสค่ะแต่ที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะอากาศก็เย็นไวกันหน่อย
10: จริงๆพี่น้องชาวสปลาวก็ลุ้นช่วงที่ผ่านมาช่วงฝนตกพอสมควรนะครับแล้วก็ส่งแรงใจมาพอสมควรครับก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางฝั่งไทยอยู่พอสมควรครับตอนนี้ก็ฝนน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับที่ไทยครับ
1: ค่ะดีขึ้นค่ะแล้วก็ว่ากันว่าเมื่อวานในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการค่ะ
10: โอ้เยี่ยมเลยครับก็อากาศก็น่าจะใกล้เคียงกับสปลาวตอนนี้ก็ประมาณสัก21องศา22องศาครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับพี่ต้น
1: ค่ะ
2: ครับนู่นไม่มีฝนตกใช่ไหมครับไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมครับ
10: น้ำท่วมมีบ้างในบางแขวงนะครับพี่ต้นครับช่วงภาคใต้ที่ผ่านมาก็ยังมีน้ำขังน้ำท่วมอยู่แต่ก็ไม่ได้ขังนานครับพี่ต้นครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนหมดไประยะหนึ่งแล้วครับผม
2: อ๋ออากาศเริ่มเย็นแล้วก็เหมาะกับการไปเที่ยวสปป.ลาว
10: เหมาะมากครับยินดีต้อนรับครับผม
2: เรื่องการเมืองเป็นยังไงครับรู้สึกว่าฤดูเปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนในสปป.ลาวเนี่ยครับเขาเปลี่ยนตัวผู้นำแล้วก็ปรับโครงสร้างอำนาจภายในพรรคประชาธิปไตยประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยมันจะสะท้อนถึงทิศทางทางการเมืองของลาวในยุคต่อไปนี้อย่างไรครับ
10: ครับจริงๆก็ที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับฟังนะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประธานประเทศแล้วก็ประธานสภาไปแล้วนะครับจริงๆวาระก็5ปีนะครับซึ่งจะต่างจากบ้านเรา4ปีที่สปป.ลาวในวาระ5ปีก็แปลว่าเขายังมีวาระอยู่จนกระทั่งปี2030นะครับอีกประมาณ4ปีเสร็จๆแต่ปรากฏว่าช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านประธานสภาแห่งชาตินะครับท่านสมพรชัยสมพรพรหมวิหารท่านเสียชีวิตนะครับก็เลยต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติท่านใหม่ก็เลยทางพรรค ประชาชนปฏิวัติลาวครับก็ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนตัวนะครับก็คือความหมายก็คือว่าท่านจากท่านสนใจศรีนันดรที่เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนแล้วก็ท่านรองนายกที่เป็นรองนายกในสมัยช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับท่านเฉลิมชัยนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญก็คือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสปลาวเองก็วางรากฐานในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมามีการปฏิรูประบบราชการมีการเตรียมพร้อมในการที่จะเปลี่ยนระบบกฎหมายอะไรภายในเพื่อรองรับการขยายตัวการรองรับการลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ที่เพิ่งรับการแต่งตั้งเนี่ยครับท่านเฉลิมชัยเนี่ยนะครับก็กรรมสิทธิ์เนี่ยท่านเชี่ยวชาญในเรื่องต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชัดเจนก็คือที่ท่านประกาศไว้นะครับพี่ต้นครับในช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยท่านก็คงจะเน้นย้ำ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องการสืบต่อเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เดิมที่มีการที่มีการเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด่วนเรื่องรถไฟเรื่องคอนเนคทิวิตี้อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะเห็นการชัดเจนมากในสมัยของท่านอีก4ปีวาระ4ปีเสร็จๆเนี่ยนะครับคิดว่าเรื่องการค้าการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการค้าลงทุนภายในจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องคอนเนคทิวิตี้นะครับอันนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเพราะว่าท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างประเทศครับผม
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิจรัตน์พูดว่ามีอยู่ประมาณ4เรื่องหลักๆใช่ไหมคะก็คือการสืบต่ออินฟราสตรักเจอร์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางด่วนคอนเนคทิวิตี้การค้าการลงทุนแล้วเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านมีธงอะไรหรือไม่คะ
10: ครับเรื่องเศรษฐกิจภายในของประเทศเนี่ยท่านพูดชัดเจนอยู่สองสามเรื่องนะครับที่ว่าน่าจะเป็นความใหม่ตรงนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือท่านจะอันที่ก็ท่านจะมีการเน้นย้ำในการปรับปรุงธุรกิจภายในการลงทุนได้ง่ายขึ้นธุรกิจขนาดเล็กการพัฒนาเรื่องความทุกข์ยากท่านประกาศชัดเจนนะครับเรื่องแรกก็คือว่าท่านจะรับฟังผลสะท้อนแล้วก็มีการทำคล้ายๆ KPI ครับคุณเฉลิมครับก็แปลว่าภาษาลาวก็แปลว่าท่านใช้คำว่าก็จะมีการทดสอบแล้วก็มีการประเมินผลของการที่จะลงทุนในการที่จะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ตัวใหม่แล้วลองดูซิว่าผลการประเมินทางการเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีรายได้มีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นไหมการค้าการขายภายในเป็นยังไงบ้างนะครับก็จากการประเมินครับคุณผู้ชมครับก็ในช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย GDP ของเราก็อยู่ประมาณสัก 4.1% นะครับก็ 4.1% เนี่ยก็มาจากการเรื่องท่องเที่ยวพลังงานนะครับแล้วก็ทรัพยากรเป็นหลักแล้วก็เมื่อปี2025ที่ผ่านมาก็ขยับดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีเรื่องขนส่งเติมเข้ามานะครับระบบการขนส่งโลจิสติกขึ้นมาแล้วก็ ADB คาดหมายว่านะครับGDP ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4.5% ในช่วงปี2026ปีนี้เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าคณะรัฐบาลชุดใหม่ของท่านเฉลิมชัยกรรมสิทธิ์เนี่ยท่านจะสามารถที่จะทำให้ทะลุ 4.5 ได้ไหมท่านก็ตั้งความหวังไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 5.1 นะครับผม
2: อ๋อจะตั้งเอาไว้ที่ 5.1 แล้วเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับในสปป.ลาวเนี่ยนะครับตอนนี้คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยเขามีบทบาทร่วมกันทางการเมืองอย่างไรครับแล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในสปป.ลาวครับ
10: ครับพี่ต้นครับจริงๆก็ถ้าจะพูดไปตรงนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยก็คือว่าเจเนอเรชันที่3ก็แปลว่าก็เป็นอย่างท่านเองแม้จะตัวท่านเองเนี่ยก็มีการศึกษาจากต่างประเทศทั้งจากรัสเซียเองทั้งจากออสเตรเลียเองนะครับแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านภาษาฝรั่งเศสด้วยเพราะเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เดียวกันครับในวงราชการชนชั้นนำที่อยู่ทางระบบราชการเองก็มีนักเรียนทุนที่สปลาวได้รับทุนแล้วก็ส่งไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะผสมผสานกันครับระหว่างผู้นำทางการเมืองแล้วก็ผู้นำในระบบราชการด้วยครับพี่ต้นก็โอกาสที่จะผัดเปลี่ยนในช่วงเจเนอเรชันที่3ไปถึงเจเนอเรชันที่4ก็ผมคิดว่าในช่วง4ปีข้างหน้าเนี่ยครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับ
1: ค่ะเพราะว่าปัจจุบันอายุเพียงแค่57ปีเท่านั้นเองนะคะ
10: ครับผมใช่ครับอายุ57ปีแล้วก็จริงๆท่านก็ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆจากประสบการณ์ผมเองครับคุณวัชรินทร์ครับก็ในช่วง2013นะครับลาวเข้าจอยกับ WTO อันนั้นก็ท่านก็สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยท่านนายกปัจจุบันท่านเป็นทูตอยู่ที่ UN พอดีนะครับก็มีส่วนในการผลักดันให้สปลาวเข้า WTO ได้สำเร็จนะครับนั่นก็อันนี้ก็จะเป็นอีก บททดสอบอีกอันหนึ่งที่ท่านจะสามารถที่ทำ connectivity เข้ากับในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศได้ไหมนะครับเพราะตัวท่านเองนะครับท่านก็ช่วงปีที่ผ่านมาท่านก็เป็นประธาน

0: การคล้ายๆบอร์ด BOI นะครับที่สำคัญที่วางรากฐานไว้ที่จะดึง FDI เข้ามามากขึ้นจากตัวเลขครับคุณวัชรินทร์ครับ FDI ของลาวเนี่ยถ้าจะมีเจดี GDP เนี่ยค่อนข้างต่ำที่ผ่านมามีส่วนอยู่แค่ประมาณ 6% เศษเท่านั้นเองท่านก็มีความหวังว่า FDI จะต้องเพิ่มสัดส่วน FDI ให้มากขึ้นครับ
1: ค่ะการผลัดเปลี่ยน
2: ก็คือ foreign direct investment นะครับคุณผู้ฟังครับคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคร
1: ับค่ะทีนี้การผัดเปลี่ยนการเมืองนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณกฤษรัตน์มองว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดบ้างไหมคะและมีอะไรบ้างที่จะยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: คือระบบที่น่าจะอยู่เหมือนเดิมก็คือระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เขายึดมั่นในอุดมการณ์พรรคนะครับซึ่งคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับจีนคล้ายๆกับเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับระบบการเมืองค่อนข้างเสถียรอันนี้อยู่แน่นอนคือจะไม่มีความแตกแยกทางการเมืองนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเคยเรียนพี่จนเล่าให้พี่จนฟังว่าเสียงในสภาเองเนี่ยจาก175ที่นั่งเนี่ยก็รัฐบาลก็คุยงานเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากพรรคประชาชนก็มาถึงมีถึง158นะครับก็มีคนข้างนอกอยู่แค่เปรียบเป็นผู้ว่าอิสระในวันที่6ที่นั่งนั่นเองไหมเนี่ยความเสถียรทางด้านการเมืองอันนี้ชัดเจนนะครับรวมทั้งระบบสังคมก็จะเป็นสังคมในเชิงวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนเดิมครับแต่จุดที่จะเปลี่ยนแน่ๆคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยกระแส AI กำลังมา Data Center กำลังมาครับคุณชินครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเชื่อว่าในรัฐบาลของท่านนายกปัจจุบันเนี่ยท่านก็มองเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการจะสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะท่านก็ชักชวนนักลงทุนหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเข้ามาลงทุนในเรื่อง data center ซึ่งประเทศลาวก็มีความเหมาะสมนะครับในทั้งในเรื่องระบบไฟฟ้าทรัพยากรน้ำพื้นที่อะไรครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านในแง่ของเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าท่านจะสร้างแล้วก็สปลาวจะสร้างคนให้ทันกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในประเทศครับผม
2: อย่างคราวที่แล้วที่Good Morning ASEAN ได้พาคุณผู้ฟังไปแล้วก็คุณรักษณ์ได้พาเราเข้าไปที่สปป.ลาวแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสพบกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ทีนี้นอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยกระทรวงอื่นๆคนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีหรือระดับสูงๆแบบนี้เป็นคนรุ่นใหม่มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณรักษณ์ครับ
0: ต้องยอมรับว่าในการเมืองชั้นสูงในระดับรัฐมนตรีเองกรมการเมืองเองเนี่ยก็ยังมีคนรุ่นใหม่น้อยนะครับก็ต่ำกว่า 10% นะครับกรมการเมืองนะครับแต่ว่าในระดับของตั้งแต่รองรัฐมนตรีในภาษาลาวหรือรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนรุ่นใหม่เข้าไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับตามกระทรวงต่างๆถ้าตั้งแต่รองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยลงมาจนกระทั่งถึงปลัดกระทรวงระดับหัวหน้ากรมอธิบดีนะครับผมว่าสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าหลังจากที่ท่านนายกมาเนี่ยแน่นอนผมเชื่อว่าคงจะมีการปรับครม.ซึ่งครม.เดี๋ยวต้องดูครับว่าสมหน้าครม.เนี่ยจะมีคนรุ่นใหม่เข้าไปประมาณสักสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปรับตัวระดับตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมาจนกระทั่งอธิบดีครับพี่ต้นครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณกิจรัตน์พูดถึงแนวนโยบายนะคะที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่าคาดว่านายกท่านใหม่เนี่ยนะคะซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศเยอะเนี่ยกำลังจะเชิญชวนนักลงทุนเข้าไปในสปป.ลาวในมิติใหม่ๆสำหรับนักลงทุนไทยล่ะคะคุณกิจรัตน์คะเราควรปรับอย่างไรและธุรกิจใดของเราที่จะสามารถเข้าไปต่อยอดแล้วก็ไปร่วมกับนโยบายใหม่ๆของนายกใหม่ของสปป.ลาวได้อะคะ
0: ครับจริงๆไทยเราก็เป็นเรียกว่าชำนาญทั้งเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรเราเข้าไปทำโครงการพลังงานหลายโครงการนะครับก็พลังงานทางเลือกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญก็อันนี้ก็เป็นธุรกิจส่งเสริมด้วยนะครับพลังงานทางเลือกอันที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับเกษตรแปรรูปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปการทำโคแบนดิ้งพวกนี้ครับจะเป็นโอกาสอย่างสูงของไทยแล้วก็ไทยเราโดดเด่นในแง่เรื่องของการค้าขายชายแดนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราลุกคืบเข้าไปในแง่ของเข้าไปมีส่วนในการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรนะครับ นอกจากพลังงานที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงการแปรรูปการสร้างแพคเกจิ้งนะครับการสร้างแบรนดิ้งทำโคแบรนดิ้งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นโอกาสรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆอันนี้ก็ต้องปัจจุบันเองสปอร์ตเราเองปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์อยู่หลายที่นะครับ 7-Eleven ก็เปิดมาจำนวนก็10กว่าสาขาแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการขยายเพิ่มมากขึ้นนี่สิ่งที่สำคัญก็คือที่เราชำนาญอยู่แล้วครับเรื่องโลจิสติกเองก็ดีการขนส่งซัพพลายเชนต่างๆพวกนี้ครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราประเทศติดกันครับผม
1: น่าสนใจมาก
2: น่าสนใจมากอย่างธุรกิจเรื่องของความงามพวกคลินิกความงามพวกไอที่พวกคอสเมติกนี่ทางสปป.ลาวมีแนวโน้มยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับ
0: ก็จริงๆก็จริงๆสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับไม่ใช่คนสปป.ลาวอย่างเดียวคนที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวเองเนี่ยก็มีความเรื่องเวลเนสเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นธุรกิจอันนึงที่ไทยมีความชำนาญผมคิดว่าแบรนด์อะไรต่างๆของไทยเนี่ยก็แข็งแล้วครับพี่ต้นนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งไทยว่าเรายอมรับอย่างกับสินค้าบริการสินค้านะครับแต่ในเรื่องเนื่องจากว่าตลาดสำหรับเราเป็นตลาดขนาดเล็กเนี่ยการในเรื่องสินในเรื่องจะเป็นตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของท่านเนี่ยอย่างเช่นหรือว่านครหลวงหรือแม้แต่ทางภาคใต้ปักเซเองอะไรเงี้ยครับผม
1: คุณ
2: อยากจะรู้มากกว่านั้นก็ต้องมาศึกษาเอาเนาะอาเซียนมีคุณกิจรัตน์มาบรรยายไปยังครับ
0: ก็จะไปช่วงเดือนก็แต่วันนี้ผมก็จะเข้าไปร่วมด้วยนะครับวันนี้เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญจีนนั้นเราก็จะไปดูด้วยเพราะจีนก็ถือว่าเป็นเรียกว่าของทั้งเราก็พยายามจะคอนเนคกับจีนให้มากขึ้นครับผม
1: ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะคุณที่กรุณามาให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วก็ที่เห็นเพราะว่ารุ่นใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเอ็ดนะคะ
0: ดีครับผม
1: ค่ะ
2: ครับและนี่แหละครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้มาร่วมจอยGO of ASEAN ในรุ่นนี้นะก็จะเสียโอกาสนี้ไปเลยเดี๋ยวจะได้พบกับคุณชลักก้อนเทียนในการบรรยายครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วพบกับคุณวันนี้อาจจะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี
1: ้
0: สวัสดีครับสบายดีเจ้า
1: สบาย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Up ช่วง

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสรายการ9ทันข่าวร้อยจุดห้าเมกะเฮิรตซ์กรุงเทพ

0: 7:31 น.สวัสดี
1: ครับต้อนรับจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยคอตนิวส์เอ็มเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้พุธที่7อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมข่าวหน้าหนึ่งถ่ายเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงต้องติดตาม

0: ไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันสาธารณภัยชาติเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วช่วยเหลือเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่หนักหน่วงจินบุรีอำเภอบางคล้าอำเภอบางเซาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางนครศรีอยุธยาและอำเภออำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามน้ำไม่ได้และเกิดสภาวะกำลังช่วยอย่างเต็มที่โดยติดตามเป็นว่าและเป็นกลุ่มเปราะบางในส่วนพักพิงหากเหลือขอให้แจ้งมายังปภ.ซึ่งวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามทำถูกต้องแล้วท่านต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในพื้นที่ของสถานการณ์ที่จังหวัดปราจีนอำเภอบ้านสร้างยังคงส่งผลกระทบประชาชนอย่างเป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนจังหวัดปราจีนบุรีทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรหลายแห่งล่าสุดพบว่าประชาชนบางหลังถูกน้ำล้อมได้รับที่บางพื้นที่ให้การเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากรถยนต์ขนาดเล็กที่ต้องใช้เรือและยานพาหนะกลับการเข้าไปสถานการณ์หากมีคำสั่งให้อพยพค่ะส่วนทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงในฐานะอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ที่ปภ.โดยหารือและวางมาตรการการดำเนินต่างๆอย่างไรก็ตามตนเองไม่กล้าที่จะพูดจะไม่มีให้เพราะเรื่องธรรมชาติคงตอบไม่ได้แต่ต้องโดยเฉพาะการพร่องน้ำกรมชลประทานและเจ้าของพื้นที่กักเก็บน้ำถ้าจะเป็นวิทยาลัยสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้งนี้ได้อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างบำรุงพาดหัวใหญ่ไทยรัฐจีนทั่วช่วยเต็มที่เฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษตาแป้งระทมเร่งเก็บขยะล้นลาดกระบังระทึกชาวบ้านอยู่ในศูนย์พักพิงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอลหม่านน้ำหนุนสูงเจ้าหน้าที่สั่งปิดศูนย์เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเกือบ200คนไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์พบคราบน้ำมันสีรุ้งกว่า1กิโลเมตรส่วนพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเช่นกันหยาดผู้ตกงัดทุกแผนสกัดท่วมใต้เร่งกู้ปราจีน8ริ้วนายกถกบก.ปพช.สั่งเฝ้าระวัง10วันอันตรายฝนถล่มภาคใต้4-14ตุลาคมกำชับสถานการณ์เตือนประชาชนตลอดห่วงปราจีนเชิงเซาน้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นจีบและนายอำเภอเร่งสำรวจผู้เดือดรอบพูดหาดใหญ่น้ำจะไม่ท่วมซ้ำรอยเหมือนปีก่อนบอกภัยธรรมชาติตอบไม่ได้งัดแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมเร่งซ่อมคลองร.1สถานน้ำหลากมท.4ผู้ว่าใต้หากเข้าเกณฑ์ระเบียบประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้ทันทีครม.ประกาศสมุทรสาครพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มกรมชลปล่อยน้ำออกเขื่อนขุนด่านน้อยสุดช่วยกู้ปราจีนและแปดริ้วค่ะ
1: ด้านนายนิรัตพงศิทธิถาวรครับอธิบดีปภ.ระบุว่าสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกยังอยู่ในระดับวิกฤตครับโดยน้ำจากนครนายกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านปราจีนบุรีลงสู่บางปะกงจึงต้องบริหารทางน้ำสมขณะนี้หลายหน่วยงานทั้งปภ.กรมประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกองทัพเรือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงนะครับฝ่ายทหารเตรียมกำลังเพิ่มผลักดันน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี

0: รีและนครนายกขณะเดียวกันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ครบทุกพื้นที่หลังได้รับผลกระทบก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับสภาพอากาศคาดว่าวันนี้ฝนจะเคลื่อนไปทางจากภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกมากขึ้นในขณะที่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเช่นกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครยังคงต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองครับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำประมาณ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ประมาณ 90% และมีการพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีระดับน้ำเต็มความจุอ่างและอยู่ระหว่างการระบายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศจากทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับปราจีน8ริ้วจมบาดาล10วันอันตรายจับตาฝนถล่มภาคใต้พิพัฒน์ไม่กล้ารับปากหาดใหญ่จมอีกหรือไม่ครับ
1: ค่ะขอพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจให้ติดตามพักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพงษ์รัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับ11ปีผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงรวมกว่า 300 ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: เอาพอละไปนั่งที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: ไหนล่ะ
6: ใช่ไหมแพทย์มีฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็อีเรื่องถึงสีเลยสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกดึ
8: กเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวช่วงหนึ่งนะคะระหว่างที่เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นวันที่7เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเยียวยาว่ารายชื่อเริ่มมาแล้วและได้โอนเงินไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนล่าช้าเพราะเงินงบประมาณส่วนนี้สำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครม.ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและปภ.จัดสรรส่งไปธนาคารแล้วจากนี้ทางปภ.ต้องประสานธนาคารออมสินที่เราเปิดบัญชีไว้อยู่ให้เจ้าหน้าที่เร่งโอนเงินไปยังประชาชนโดยตรงด้วยความรวดเร็วซึ่งการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้จบอยู่ปภ.ไม่ใช่ส่งให้ธนาคารออมสินตรวจอีกรอบทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะช่วง16กันยายนถึง4ตุลาคมขณะนี้เหลือน้ำท่วม30จังหวัดและกรุงเทพทางศูนย์ได้ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี69อยู่ในกรอบ 2.2 ถึง 2.5% เพราะผลกระทบในภาพรวมยังอยู่ในวงจำกัดส่วนการ ประเมินความเสียหายใน31จังหวัดอยู่ที่ประมาณ 22,500 ล้านบาทคิดเป็น 0.11% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องประมาณ14วันช่วง25กันยายนถึง8ตุลาคมแต่หากสถานการณ์คลี่คลายเร็วกว่ากรณีฐานความเสียหายก็จะลดลงเหลือประมาณ 17,000 ล้านบาทหรือ 0.09% ของ GDP ในทางกลับกันหากยืดเยื้อเกิน14วันความเสียหายก็อาจจะเพิ่มเป็น 29,500 ล้านบาทหรือ 0.15% ของ GDP ค่ะเดลินิวพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะทุบเศรษฐกิจเจ๊งท่วมนานเกิน14วันเสียหายใกล้ 30,000 ล้านเกษตรจม 1.66 ล้านไร่เศรษฐกิจไทยเสียหายเกือบ 30,000 ล้านหอการค้าไทยประเมินน้ำท่วมยาวเกิน14วันเกษตรกรเสียหาย 1.66 ล้านไร่ภาคบริการหนักสุดคนไม่ใช้จ่ายไม่เดินทางและท่องเที่ยวสุภจีสั่งชะลอส่งออกไข่ไก่ 2-3 สัปดาห์บรรเทาราคาแพงค่ะ
0: ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยเฉพาะผักใบและไข่ไก่หลังแหล่งผลิตหลายแห่งหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าสู่ตลาดกลางเช่นตลาดสีเมืองตลาดไทยก่อนจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆส่วนพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงยากนะครับจะมีการประสานรถขนาดใหญ่รวมถึงกระทรวงกลาโหมช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปให้ถึงประชาชนมากที่สุดขณะเดียวกันกรมการค้าภายในตั้งวอร์รูมประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกและศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆเพื่อตรวจสอบสต็อกและเร่งเติมสินค้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายราคาและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสำหรับไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการส่งออกประมาณ 30-50% เพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับตลาดในประเทศในช่วงที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้านนายจิรวุฒิสุวรรณอาจนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าพื้นที่ปลูกผักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงจึงเร่งนำผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นเพชรบูรณ์และบางพื้นที่ของนครราชสีมาเข้ามากระจายผ่านตลาดกลางตลาดสดร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดเพื่อให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและราคากลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวทำให้ปริมาณไข่ในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงไข่ไก่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสู่การกระจายสินค้าพร้อมกับมาตรการยืดอายุแม่ไก่ไข่เพื่อเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ระบบครับนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่และก็ฟาร์มขนาดใหญ่ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาทต่อฟองและขอความร่วมมือผู้ค้าปลีกกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าประชาชนพบร้านค้าไม่ติดป้ายราคาขายสินค้าเกินราคาหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงน้ำท่วมสามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีครับสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพหลังน้ำลดกรมการค้าภายในเตรียมจัดธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้ส่วนที่ต่างจังหวัดครับจะมีการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดนะครับเริ่มวันที่16ตุลาคมในขณะที่กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรในพื้นที่ปราจีนบุรีหลังฟาร์มในอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่เร่งขนย้ายและฝังกลบซากด้วยเครื่องจักรกลหนักและนำเรือท้องแบนนะครับเบื้องต้นดำเนินการไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะดำเนินการอีกประมาณ 1,400 ตัวเมื่อวานนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเพิ่มเติมคาดว่าจะจัดการซากได้ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเร่งเติมสินค้าพื้นที่น้ำท่วมสุภจีสั่งด่วนส่งรถพุ่มพวงเข้าชุมชนรัฐมนตรีพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนจากผลกระทบน้ำท่วมโดยเฉพาะไข่และผักสั่งระดมจากแหล่งผลิตน้ำไม่ท่วมเข้าตลาดขายส่งเพื่อกระจายสินค้าพร้อมประสานรถใหญ่กลาโหมขนของเข้าจุดลึกสั่งคุมเข้มราคา จอฉวยโอกาสแจ้ง1569ทันทีครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวนะคะว่านางสาวสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบในรายละเอียดขอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงเองเจ้าตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดผู้สื่อข่าวถามนะคะว่านางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกและมีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกตอบว่าไม่มีซึ่งเรื่องพรรคภูมิใจไทยจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้ค่ะนกไม่เชื่อเกี่ยวข้องสแกมเมอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีป้องไอเดียหนูย้ำให้ยึดกฎหมายชัยชนกเชื่อไอเดียไม่มีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์เจ้าตัวเตรียมแจงข้อเท็จจริงค่ะ
0: ครับด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวถึงกรณีมีการอภิปรายพาดพิงนายไทหยางซางสามีของนางสาวชุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มี2ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงคือการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบแล้วโดยเห็นว่าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ควรดำเนินการเพราะถ้าหากเป็นเพียงการพูดลอยๆการตรวจสอบก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นคือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์พลตำรวจโทรุฑพลระบุนะครับว่าได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถ้าหากมีหลักฐานขอให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหากพบการกระทำผิดที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยกระทรวงยุติธรรมและ DSI พร้อมเร่งดำเนินการส่วนกรณีที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีการกล่าวถึงพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าเป็นบริษัทการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศกัวราเซาซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจการดำเนินการของไทยแต่ถ้าหากมีส่วนใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายไทยก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับย้ำนะครับว่าประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือส่งพยานหลักฐานให้กับ DSI ตรวจสอบได้โดยกล่าวว่าได้เลยแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้ก็ยินดีทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของนายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายซึ่งมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองและยังบอกด้วยนะครับว่าพรรคประชาชนไม่ปกป้องคนผิดแม้บุคคลนั้นจะเป็นคนของพรรคแต่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบโดยยอมรับว่าพรรคไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและไม่มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินของทุกอย่างได้ทั้งหมดส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามนะครับว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะย้อนกลับมาถึงพรรคประชาชนจากกรณีที่นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนที่มีประเด็นเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินนายณัฐพงศ์บอกว่าพรรคตรวจสอบคนของตัวเองเช่นเดียวกันและนายสมชาติก็ได้สมัครใจเข้าไปชี้แจงแล้วครับมีประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของหน้าหนึ่งมติชนเช้านี้ครับมั่นใจส.ส.ไอเดียไม่เอี่ยวสแกมภูมิใจไทยท้ายื่นหลักฐานรัฐพลเปิดให้แจ้งเบาะแสสุชาดาจ่อแจงที่มาเงินสามีณัฐพงศ์เชื่อโรมข้อมูลแน่นโสพลปัดสกัดยัตติซักฟอกครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะ พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็น

0: เงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะกรณีที่ผู้เสียหายร้องเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ว่าถูกลูกชายและลูกสะใภ้หลอกพาไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่สมัครใจนานกว่า2ปีครึ่งเนื่องจากต้องการฮุบกิจการมูลค่านับพันล้านบาทอีกทั้งอ้างว่าระหว่างอยู่ภายในศูนย์ถูกทำร้ายข่มขู่และบังคับให้กินยาก่อนจะแอบติดต่อให้น้องสาวช่วยพาออกมาประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะผงะป่วยจิต92คนสบส.นำคณะบุกศูนย์พึ่งพิงฉาวพบเตียงกรงขังสาธารณสุขลั่นเจาะเอาผิดมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำคณะตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมจังหวัดกาญจนบุรีมีห้องติดลูกกรงเร่งรวบรวมข้อมูลถ้าทำผิดกฎหมายจ่อเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดค่ะ
1: ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานีรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต3รายภายในห้องพักโครงการบ้านเอื้ออาทรคูวัดบางคูวัดนะครับตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองปทุมธานีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต3รายในห้องพักเป็นหญิงอายุ42ปีและเด็กหญิงอายุ9ปีกับ7ปีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่วมกันกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และอาสาสมัครกู้ภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายขณะเดียวกันมีจดหมายเขียนด้วยลายมืออยู่ภายในห้องมีลักษณะข้อความเป็นการสั่งเสียและระบุความประสงค์เกี่ยวกับการจัดการศพขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตจากการทำร้ายตนเองโดยแพทย์ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงด้านนายสถาพรส้มโยครับครูประจำชั้นของเด็กหญิงวัย9ปีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนพยายามติดต่อมารดาเนื่องจากว่าต้องประสานให้เด็กทั้งสองคนไปสอบเพื่อปิดภาคเรียนแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งวันที่เกิดเหตุครูจึงเดินทางมาที่ห้องพักพร้อมกับเพื่อนครูพบว่าประตูล็อกจากด้านในจึงประสานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนิติบุคคลเข้าตรวจสอบก่อนจะพบว่าทั้ง3คนเสียชีวิตแล้วครับขณะที่ย่าของเด็กทั้งสองคนก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนเกิดเหตุลูกสะใภ้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE เล่าว่าถูกเพื่อนที่ทำงานชักชวนให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันและถูกหลอกให้โอนเงินเพื่อเป็นหลักประกันก่อนจะถูกเรียกให้โอนเงินเพิ่มจึงทราบภายหลังว่าอาจจะถูกหลอกลวงซึ่งญาติก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะสร้างความเครียดให้กับผู้เสียชีวิตแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์หรือไม่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับสลดดับ3ศพแม่ลูกน้อย2คนถูกกลมควันเครียดแอปลวงกู้เงินแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกพบเป็นศพพร้อมกับลูกสาวอีก2คนในห้องพักย่านปทุมธานีหลังครูเอะใจเด็กไม่ไปสอบตามนัดติดต่อไม่ได้เดินตามหาพบจดหมายเขียนลา สั่งเสีย

0: เผาพร้อมกัน3แม่ลูกคาดเครียดถูกแอปเงินกู้เถื่อนหลอกให้โอนเงินต้องใช้ถึงสิ้นเดือนตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
1: ตำรวจบุกไปคนบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านเขตสะพานสูงกรุงเทพนะคะสืบเนื่องจากมีนักศึกษาแพทย์ชายวัย19ปีมหาวิทยาลัยชื่อดังถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือและตำรวจหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจนหลงเชื่อโอนเงินและถอนเงินสดไปส่งมอบที่ลานจอดรถห้างดังย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมรวมความเสียหายกว่า 600,000 บาทค่ะจากการสืบสวนก็พบว่าเงินถูกนำไปซื้อทองคำและส่งต่อเงินสดเป็นทอดๆโดยมีชายชาวจีนนำไปส่งที่หน้าบ้านหรูย่านสะพานสูงเจ้าหน้าที่จึงนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักดังกล่าวพบคนในบ้าน11รายก่อนจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน3รายและแม่บ้านชาวเมียนมา2รายทำหน้าที่รับส่งมอบเงินสดพร้อมกับยึดทรัพย์สินของกลางกว่า40รายการนะคะรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะเดลีนิวพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะทลายแก๊งคอร์โทตุนนักศึกษาเรียนที่สถาบันดังลุยจับจีนและเมียนมาอายัดทรัพย์100ล้านขยายผลล่าหัวโจกตำรวจไซเบอร์สนธิกำลังตม.และปปง.บุกคนบ้านหรูย่านสะพานสูงตะครุบ5ชาวจีนและเมียนมาสมาชิกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พร้อมยึดทรัพย์สินกว่า40รายการมูลค่ากว่า100ล้านหลังอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือและตำรวจโทรศัพท์ตุ่นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยดังกับเหยื่ออีก6รายโอนเงิน200ล้านให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินผบ.ตร.เต้นสั่งขยายผลลากคอนายทุนใหญ่บงการอยู่เบื้องหลังค่ะ
0: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นจากมติชนนะครับกสม.ห่วงไทย PBS ไร้อิสระเปิดช่องคุมงบใช้กดดันสื่อเท้งชี้อย่าแก้กฎหมายรวบอำนาจกสม.หวั่นเปลี่ยนรายได้ไทย PBS จากภาษีบาปเป็นงบรัฐเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองกลุ่มงบกดดันการทำหน้าที่ครับ
1: ค่ะและปิดท้ายสั้นๆ นะคะที่พาดหัวของไทยรัฐค่ะเนเน่ร่วมโชว์ IMF World Bank รัฐบาลเทงบ 2,000 ล้านจัดประชุมบิ๊กระดับโลกลูกนกป้องไอเดียเท้งยันศึกซักฟอกหรือระบอบสีน้ำเงินค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรุณีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ฝนตกหนักมีผลกระทบ 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้านเขื่อนแม่กลองเตือนเตรียมรับมือน้ำเพิ่มสูงสำนักชลประทานที่13ออกประกาศเตือนฉบับที่5แจ้งเตือนช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นคาดว่าอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอความร่วมมือให้โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามผนังกั้นน้ำและกระสอบทรายประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมว่าณวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว25,481,215 รายคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 30,709,378 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วม 94,544 รายคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมด 1,191,936 รายรัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถขอรับอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐหรือ G Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาท

0: ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM ร้อยสองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับผมติดตามกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่7ตุลาคม2569ครับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานเข้ากันเหมือนเดิมนะครับเป็นนะครับผมก็วันนี้นะครับอยากจะมาเล่าเรื่องดีๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวอะไรครับเปิดตัวเรือเฟอร์รี่ลำไม้นะครับเรือเฟอร์รี่ลำไม้ครับเรือเฟอร์รี่ลำไม้เนี่ยครับจะเป็นเรือของบริษัทลักพระยานะครับแล้วก็ชื่อเรือนะครับก็ใช้ชื่อว่าลักสมุทรเรือนี้นะครับเป็นเรือที่ประกอบด้วยวัตถุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็เป็นเรือมือสองนะครับเอามาซึ่งเป็นเรือที่ให้บริการเที่ยวฝั่งยุโรปก็เอามาแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากครับเรือลักสมุทรนะครับที่บ่าวตู่ไปชมนะมอแต่ว่าคณะ ในสุราษฎร์ก็มีไล่ฐานนะครับที่เดินทางไปนะครับผมก็มีท่านรองจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกไปถึงท่าเรือนะครับตั้งแต่บ่ายนะครับโมบ่าวตู่ก็ไปกับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพีโตรมนัสปริมแก้วนะไปแล้วก็มีวุฒิปัดก็ไปแล้วก็ยังมีนะครับคณะของนายผู้รู้ทุกเรื่องนี่ก็ไปนะครับมีนายบ้านข้านข้าวมีสาวนุยหนุ่มนิ่มแล้วก็มีไล่ฐานไปกันนะครับแล้วก็มีคณะของนักธุรกิจนงพันเซคูนี่ก็มีคณะมีรายฐานนะครับจำกันไม่วันไม่ไว้ไปกันคณะก็ประมาณเกือบร้อยคนนั่งเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือเล่มทวดไปทีเรือออกประมาณสักบ่ายสามอีทิตนะครับนะบ่ายสามไปถึงท่าเรือที่นาทนที่สมุยก็ประมาณว่า4 โมงนะครับนะ4โมงเย็นพอลงปุ๊บเขาก็พาไปชมเรือนะเรือลักสมุทรเป็นเรือเฟอร์รี่นะครับที่ใช้เครื่องเจ็ตที่ว่าวิงเรียวนะครับจุดค่ายของเรือลักสมุทรก็คือความเร็วความสะดวกในการเดินทางมากกว่าเรือเฟอร์รี่ปกตินะครับก็เห็นแล้วก็ลำใหญ่โตมโหฬารสามารถถูกรถได้ประมาณ70คันแล้วก็ตัดปัญหาหลายคนก็ถามว่าเรือเฟอร์รี่เนี้ยนะครับที่ไปเนี้ยจะสามารถนั่งเอารถไฟฟ้าลงไปได้หรือเปล่าทางเจ้าของเรือนะครับคุณผีโตนี่บางตัวยังจำชื่อจริงกันไม่ได้ดิพยายามจะหาชื่อกันเมื่อคืนก็ไม่ได้จดกันนี้เพราะว่าเขาดูแลกันดีนะครับเราก็ยืนมีความบันเทิงเรืองรื่นกับการรับประทานอาหารที่หลากหลายเมนูร้อยกันมาร้อยจริงๆนะครับพอแต่คืนนี้นะครับเราก็ไปนั่งกินไปคุยไปนะครับส่วนใหญ่ก็เราก็คุยกันในหมู่เราแหละพอเราไปกันที่สมุยเราก็ไม่ใช่รู้จักใครส่วนมากที่เขาไปกันแล้วก็เป็นนักธุรกิจในสมุยกันไล่ฐานนะครับโอ้ไปกันคลักคลักนะครับบรรยากาศที่ตาเรือที่น่าทนนะครับทุกปรับแต่งให้เป็นสถานที่ในการเปิดตัวฉากลั่งก็เป็นเรือลักพระยาที่จอดที่ท่าเทียบเรืออย่างสง่างามพร้อมที่จะให้บริการในอีกไม่ช้าในเดือนตุลาคมนี้แหละนะครับผมนะก็ถือว่าการไปรอบเนี้ยนะครับบ่าวตู่ก็ได้ข้อมูลมากมายนะครับตอนที่ว่าไปถึงที่ท่าเรือที่ดอนซักเนี่ยนะครับก็ได้เจอกับท่านนายอำเภอชาญชัยแสงสวัสดิ์นะครับท่านก็งงๆอยู่ว่าไอ้เบานี่เป็น

0: เลยมาจากสำนักข่าวไหนเนี่ยบ่าวตู่ก็บอกว่าจากสำนักข่าวพันพื้มังนะจากสถานีวิทยุอสมทนะครับท่านในท่านนี้เราก็ไปหัวหน้ากี้เราก็ไปกันนะครับหัวหน้ากี้เราก็ได้ไปสมุยไปทำข้าวไปรวมกิจกรรมเนี่ยนะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปกันนะก็ท่านในอำเภอแกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะลงเรือนะบ่าวตู่ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราไปกันแต่บ่ายโมงแต่ว่าเรือเขาออกกันประมาณสักบ่ายสามนะครับไปนั่งเคล้งอยู่แถวๆวันอยู่ป่าผักใหญ่แหละนะครับก็ท่านในอำเภอก็ข้ามานั่งคุยด้วยเราก็สัมภาษณ์ด้วยโอกาสสัมภาษณ์ว่าการจัดโดนซักอินเลิฟนะเดี๋ยวเรื่องเรือเฟอร์รี่ยังไม่จบนะนี่เอาตั้งแต่หลายตั้งแต่ว่าไปมานะครับไปมาถึงโดนซักทำไรบ้างนะครับนะก็ได้สัมภาษณ์ท่านนายกท่านนายเพอนะนายกเดียวค่อยเร่งนายกโดนซักเดี๋ยวค่อยเร่งกันท่านนายเพอพูดถึงเรื่องของการจัดงานโดนซักอินเลิฟนะครับคลิปนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีเราสัมภาษณ์เรื่องว่าก็ยังไม่ได้ตัดต่ออะไรดีทีนะครับก็เอาคลิปดิบๆขึ้นนะครับแล้วก็เอามาได้เอามาใช้งานในตรงนี้กันก่อนนะครับอ่ะน้องเซมไปฟังเสียงท่านนายอำเภอชาญชัยเรื่องโครงการกระตุ้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่จัดงานโดนซักอินเลิฟไปแล้วเป็นเพื่อนบ้างครับอ่ะน้องเซม
1: การกระตุ้นให้โดนซักได้มีการจัดการเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตนะเพราะว่าเราจับสินในเวลาท่องเที่ยวเวลามาก็จะต่างในทางต่าง
2: ครับก็ขอสวัสดีครับก็ในเบื้องต้นเองเนี่ยเรามองว่าดอนสักเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมายนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวัดเขาสวนประดิษฐ์วัดสิงห์ขอหรือวัดดอนสักนะครับหลวงปู่โทษองค์ใหญ่แล้วก็ตอนเนี้ยเป็นการตอบสนองบ่ายของท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยก็คือท่านอยากให้พื้นที่เมนแลนด์คือพื้นที่บนพื้นดินเนี่ยนะครับได้มีกิจกรรมเพื่ออยากให้ไปทางผ่านนะอยากให้น้องนักท่องเที่ยวมาแวะที่ดอนสักนะครับก่อนที่จะลงไปเกาะสมุยเกาะปางันเกาะเต่าต่างๆนะครับตอนนี้ก็ในเบื้องต้นน่ะผมเองก็ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับเราเองก็อยากจะจัดกิจกรรมนะครับเหมือนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีงาน2งานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดอนสักอินเลิฟและก็ในส่วนของงานไบวิกนะครับไบวิกซึ่งเป็นการที่พี่ๆนะครับรถช็อปเปอร์หรือรถกาดใหญ่นะครับได้มอไซค์กาดใหญ่นะครับได้มาเที่ยวแล้วก็จัดกิจกรรมเกิดขึ้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาบ้านเราหรือดอนสักเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ที่พักไปค่อนข้างจะเต็มไปหมดนะครับก็ทำให้เงินสะพัดพอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็อนาคตข้างหน้านะครับก็จะมีการประชุมกันหลากหลายนะครับเพื่อจัดกิจกรรมอย่างนี้มีเกิดขึ้นอีกนะครับเพื่อให้เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจของอำเภอดอนสักได้มีงบประมาณเข้ามามากขึ้นนะครับ
0: ครับ นะนั่นก็คงจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนะครับให้มากขึ้นนะครับผมแล้วท่านในอำเภอนะครับชาญชัยท่านก็ได้แสดงความยินดีกับเรือเฟอร์รี่ลำไม้นะครับท่านก็ร่วมเดินทางกับคณะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยนะครับผมเราไปฟังเสียงท่านในอำเภออีกครั้งหนึ่งในการแสดงความยินดีกับเรือเฟอร์รี่ลักสมุทรนะครับที่มีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อแต่ว่านะครับผม
1: มาเปิดให้บริการเฟอร์รี่ลำไม้ลักสมุทร
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยต้องการใช้เวลาให้เร็วขึ้นนะครับบางส่วนก็มาถึงปุ๊บเนี่ยบางคนเวลาน้อยนะครับอาจจะต้องเดินทางที่รวดเร็วมากขึ้นก็ทำให้ลดความแออัดนะครับบางทีก็ต้องมารอนะครับรอเรือนะครับในส่วนตรงนี้ก็เรือหลายๆท่านะครับก็เกิดขึ้นก็ทำให้การระบายของนักท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับอำเภอดอนสักเราครับ
0: นั่น ก็เป็นในส่วนของการเปิดตัวนะครับนะเรือที่เปิดให้บริการนะครับก็เตรียมเยอะให้เปิดไว้ให้บริการนะครับนะก็อีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับให้ข้อมูลกับพี่น้องในพื้นที่นักธุรกิจผู้ประกอบการในเกาะสมุยนะครับจัดกันมาแต่ว่าที่หน้าท่าเทียบเรือหน้าทนนะครับผมก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับนะแล้วก็มีการคือเราไปกันเร็วเกินนะครับนะไปกันเร็วเกินก็เลยก็แคบมารอกันที่หน้างานนะครับนะงานนี้เขาก็เป็นแบบเป็นงานเลี้ยงแบบค็อกเทลก็คือหมายความมายืนไม่ได้มีที่นั่งก็ที่นั่งก็มีแหละนะครับแต่ว่าทีก็มียืนมีเครื่องดื่มดูแลนะครับแขกที่มาเยี่ยมมีโชว์ดอกไม้มารวมกันแสดงความยินดีกับพี่โตนะครับนะนี่ปาตุกลังหาชื่อจริงอยู่นะครับว่าชื่อจริงจริงไงชื่ออะไรนะครับก็เป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีนะครับก็เปิดตัวนะครับก็กับพี่น้องชาวเกาะมุ้ยนะครับท่านอำเภอเกาะสมุยก็ไปนะครับแล้วก็ยังมีนักธุรกิจอีกหลากหลายนะครับไปกันนะครับผมก็ท่านรองจักริดฟังชลจิตนะครับแกก็บอกว่าย้ำว่าเราช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอเตว่าเนี้ยนะครับมากันให้คึกคักกันแล้วนะครับนะก็คงจะเท่าที่ดูจากโซเชียลนี่ก็เห็นมีการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นเราสุราษฎร์ธานีอัปเดตเนี่ยก็นำเสนอเรื่องนี้นะครับผมก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจนะครับที่จะได้นักท่องเที่ยวไม่เฉพาะคนสุราษฎร์นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาจากหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับนะก็จะได้ใช้บริการไปเที่ยวไปเกาะมุ้ยไปเกาะงันเพราะว่าเรือลักสมุทรนี่จะวิ่งไปเกาะงันนะครับไปเกาะงันถ้าไปสมุยจากสมุยนี่ลงเรือที่ท่าเรือเล่มทวดซึ่งเป็นท่าเรือของเทศบาลเมืองดอนซักนะครับนะอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองดอนซักท่านนายกโกมินที่เมิบนี่ท่านก็ไปกันนะครับท่านก็ไปด้วยมาแต่ว่าท่านก็ไปด้วยนะครับนะแล้วก็มีท่าเรือเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวแล้วก็เปิดให้บริการไปแล้วคือสมุยซีเวย์นะครับก็มีท่าอยู่ในเล่มซองนะครับเล่มซองส่วนลักสมุทรเนี่ยจะอยู่ที่เล่มหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นโฉงจอดคงแต่ละแห่งนะครับก็หมายความว่าทั้งลักสมุทรทั้งซีเวย์นะครับก็จะใช้ที่ท่าเรือเล่มทวดนะครับผมในการให้บริการพี่น้องงั้นพี่น้องเวลาไปที่ดอนซักนะครับนะเวลาเข้าไปในลาดดอนซักก็จะมีสะพานขึ้นมานะครับตรงนั้นก็เป็นหัวโค้งนะครับตรงหน้าที่ว่าการอำเภอ ตรงนั้นแหละนะครับก็ขึ้นสะพานขึ้นอุโมงค์นั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงไปพอถึงหัวโค้งดอนซักก็ให้เลี้ยวซ้ายนะออกตรงไปที่แหลมทวดเลยครับผมถนนต้นทางก็ต้องให้เทศบาลปรับปรุงขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนะครับนะให้สามารถที่จะได้วิ่งโซนกันให้ใบออกใบเจยนะครับเพราะบางทีเรือไอ้รถบรรทุกที่วิ่งมาเนี่ยมันก็18โลมันก็ขันเย้ยบางทีก็การช่วยต่อไปก็เป็นเรื่องของทางอำเภอนะครับในการจะพักนั้นครับเรื่องนี้ต่อไปนะครับผมอันนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการอำเภอดอนซักตอนนี้ก็คงจะตื่นจากการรับเลยนะให้คึกคักในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นพี่น้องชาวดอนซักเองต่อไปก็คงจะต้องต้อนรับเจียมความร่วมในเรื่องของการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับในเรื่องของรองรับในเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับก็คงจะเศรษฐกิจในดอนซักคงจะคึกคักเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมน้องแซมคลิปของเจ้าคงโอเคพร้อมแล้วนะเราไปฟังเสียงความรู้สึกของปีโตซึ่งตอนนี้ประตูต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวก่อนชื่อจริงคือความผิดพลาดของโมแต่ว่านี่เรารู้สึกว่าจะเพลินๆกับเรื่องของการกินซะมากนะครับมวยดูห้อยนางรมนะครับพัดเทยกุ้งสดนะครับนะมีข้าวอะไรนะข้าวหมูโคกับอะไรข้าวมันกะทินะหมูโคแล้วก็กะปิคือย่างคือจี้ถึงอะไรโหลาย่างครับนะมีลูกชิ้นทอดมันนะสารพัดนะครับผมก็มีเครื่องดื่มโคกนะครับนะไปเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับนะไปรวมให้บริการเปิดตัวกับคราวนี้กันแล้วก็มีเครื่องดื่มนะ อะไรนะลิโอได้ใช่ไหมนะก็ไปให้บริการอยู่นะครับผมก็เราไปฟังเสียงพีโตนะครับนะที่แกได้กล่าวถึงความรู้สึกในการเป เปิดตัวเรือลักสมุทรมอแต่ว่ากันนะครับน้องแซ่บ
3: เรื่องเรือลักหนาเนี่ยความจริงผมเก็บมันเป็นผมเก็บไว้เป็นความเงียบถึง2ปีเพราะว่าไม่มีความมั่นใจว่าเรือแบบเนี้ยมันเป็นเรือที่ใช้ในยุโรปเพื่อการข้ามทวีปแต่เรือข้ามทวีปวันนี้เราเอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับความที่มีชื่อเสียงของเกาะที่ได้รับชื่อว่าเป็นเกาะอันดับหนึ่งของโลกคือเกาะสมุยนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้ลงคะแนนแล้วว่ามันจะยิ่งกว่ามันนี้ด้วยซ้ำฉะนั้นเมื่อเรือลำนี้ได้ถูกกำหนดมานานแล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจังหวะและเวลาโอกาสมันได้พอดีนะครับเรือลำนี้วิ่งอยู่ในโฟกัสกัมพูชาวิ่งข้ามมาและมีความปลอดภัยสูงมากความเร็วของมันเนี่ยถึงลำกล่าวถึง38 นอตซึ่งเรือปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะใช้12-13 นอตแต่เราต้องการความเร็วซึ่งความเร็วเนี่ยเหมือนคำที่ท่านบอกว่าท่านได้พูดกับผมนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับสโลแกนของโรงพยาบาล Faster Flurry Better Journeyยังไงก็ตามผมชอบความเร็วแล้วเราจะพยายามรักษาความเป็นธรรมในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเรือลำนี้ยาว63 เมตรใช้เครื่อง 3,115 ลำม้า4ตัวเป็นเทอร์โบเจ็ตนะครับเป็นเครื่อง MTU ที่ดีที่สุดในโลกเรือลำนี้มากลับเข้ามาเมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยเราใช้เวลา19 วันผ่านมรสุมพอมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ปรับปรุงดัดแปลงมันทุกอย่างเราเอ็กซ์เรย์มันทุกส่วนนะเพื่อปักดึงไอ้แผ่นอลูมิเนียมที่มันตาบางหรือว่าใช้เวลามานานนะครับตั้งแต่สมัยติดโควิดจึงผ่าทุกแทบทุกส่วนทำความแข็งแกร่งให้มันแล้วจึงนำเรือมาวันนี้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดที่จะแข่งกับใครเพราะโดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยเป็นผู้ไม่ปรากฏตัวที่ไม่ปรากฏตัวเพราะว่าผมไม่เคยนึกถึงความสำเร็จผมไม่เคยนึกถึงความสำเร็จว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วในอดีตเนี่ยขอเพิ่มเติมว่าพ่อแม่เป็นชาวเกาะสมุยชาวเกาะพะงันโดยแท้โดยตระกูลชายแม่อยู่แม่น้ำนะครับถ้าว่ากันเป็นตระกูลแล้วเยอะเลยนับกันเป็นเพราะว่าเราเป็นพี่น้องที่ร่วมสายเลือดกันมาหลายตระกูลแล้วก็สายตระกูลหนึ่งคือมีเพียนที่เป็นสายแม่สายพ่อมีจันทองแล้วก็มาบวกนามสกุลใหม่โดยลุงของผมเนี่ยเป็นนักประพันธ์พ่อเป็นนักประพันธ์เขาเป็นกิมตระกูลนะครับในอดีตเคยสร้างภาพยนตร์สมัยก่อนของ1995พ่อได้สนั่นจารสินได้สร้างเรื่องสาวเกาะสมุยขึ้นม
0: านะแกก็ลาวไปเรื่องโยนเรื่องว่าเป็นคนสมุยต่างพ่อต่างแม่แล้วก็มีเพิ่มเติมต่อมาก็เป็นคุณลุงนะครับที่เป็นนักประพันธ์นะครับผมก็ใครๆก็เรียกแกพี่โตนะครับผมก็รู้สึกว่าหมดแต่ว่าทางนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้มอบเรียกวายนะครับให้กับมือพี่โตนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปถ่ายไรกันนะครับโดยพี่อ้วนพี่ดมนะครับนะที่เป็นคนพาโมเราไปนะครับผมแกก็แรงกันก็โอเคแล้วนะครับนะหมดแต่ว่าก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จจะน่าชื่นชมและทำต่อไปการเดินทางไปสมุยไปกองงานนี่ก็คงจะดีขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเพิ่มขึ้นหลายคนก็เร่งเรื่องว่าสะพานข้ามสมุยตกลงผันพื้นอะไรแบบนี้นะครับก็คงจะเกิดยากนะครับนะเพราะว่าอะไรกับเพราะว่าค่าก่อสร้างในยาชัยงบประมาณนะครับใช้เงินนะประมาณ50,000 ล้านบาทนะครับนะซึ่งในทางการทางประเทศบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยให้คุ้มค่าครับงานเนี้ยก็อาจจะไม่เกิดความคุ้มค่าในตัวรายได้สักเท่าใดนะครับส่วนเงินในการลงทุนเนี่ยทางบริษัททางการทางพิเศษนะครับนะเขาก็บอกว่าต้องให้รัฐบาลนี่ออกเงิน 40,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็การที่จะเก็บเงินก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโอกาสที่จะได้กำไรกำไรก็ไม่ใช่ง่ายๆเอาเป็นว่าพนันวันนี้ก็ให้เวลาครับเรื่องของเรือลักสมุทรนะครับที่มาเปิดตัวกันอย่างละเอียดพอสมควรนะครับน่าสนบรรยากาศภายในเรือนะครับที่เราได้ไปเลยก็เป็นเรือลำที่เย้ยนะครับแล้วก็สามารถรองรับที่นั่งนะครับ

0: รองรับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านะครับได้20คันแต่ว่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับตามระเบียบของเรือเพื่อความปลอดภัยนะครับนะอะไรพวกนี้แหละนะครับก็จะมีให้บริการกันตรงนี้กันนะครับผมแล้วก็จะมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างดีดังนั้นครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับบ่าวตู่ก็จะมีอะไรที่ว่าอยากจะเร่งเรื่องของวิสาหกิจกระทรวงชุมชนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะผลักดันในเศรษฐกิจนะในสุราษฎร์เราเนี่ยดีขึ้นนะครับนะเรื่องของร้านอาหารการกินนะครับนะก็ต้องแนะนำนะครับว่าลำพูซ่องนะครับโดยเฉพาะคุณพีดำรงพันธวัฒน์ท่านเองก็มีความตั้งอกตั้งใจอยากจะให้เป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของคือถ้าใครมาสุราษฎร์มาบ้านโดนเนี่ยต้องกินอาหารทะเลอาหารทะเลร้อยๆนะครับต้องไปที่ลำพูซ่องนะครับพีดำรงตัวนี้ก็ให้ลูกสาวนะครับเป็นผู้บริหารนะครับส่วนตัวพีดำรงเองก็อาจจะดูแลและนะครับดูแลนะครับนะพยายามสร้างเรียกว่าเครือข่ายเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางร้านนะครับผมก็มือเทียงนี้นะครับนะถ้าใครอีไปทานข้าวทานอาหารทะเลร้อยๆนะครับลำพูซ่องเนี่ยก็เบอร์โทร0772ไปนะ113นะโทรไปนะครับผมแล้วก็อีกคุณพีชำนี้อาจารย์พลทิพย์นะครับเพชรรักนะครับนี่แกก็เรียกว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของด้านธุรกิจนะก็มีลูกสาวนะครับน้องทิพวรรณเพชรรักนะครับก็เข้ามาเรียกว่าลงทุนนะครับเปิดร้านอเมซอนนะตรงนี้ก็ต้องก็ถือว่าเป็นจุดตัดพบจุดนั่งคุยนั่งเล่นนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องหรือว่ารอรับนักเรียนวันเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าจะไปนั่งคุยเรื่องงานการต่างๆนะครับนั่งเอาโน้ตบุ๊กไปสักเครื่องไปนั่งทำงานนะเผื่อจะหาสถานที่ที่ว่ามันพอไปนั่งแล้วได้ความคิดนะปุ๊บปราดปุ๊บปราดขึ้นมาเนี่ยเอเมอร์สันเนี่ยนะตีน่าสมบูรณ์ตรงเนี่ยตรงนี้น่าไปหนังนะครับผมเอาเป็นว่าตีนี้ต้องการให้เราช่วยกันส่งเสริมนะครับเรื่องการตุนเศรษฐกิจได้แบบนี้นะครับเราก็จะไปแล้วก็ช่วงที่ตรงเนี่ยเดี๋ยวประตูจะแล้งเรื่องท่านนายกกูมินอิมเมอร์ตะคิดนึงกับโปรเจกต์ที่จะมีการทำวิจัยเรื่องโครงการทำขนมปูนะครับทำขนมปูก็คือพงปรุงรสนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องปูมาเนี่ยโดนชักในมีมาร์กนะครับทีนี้พอปูมาวัตถุดิบที่เราต้มปูอะไรที่มันเลือดจากปูไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเสียนะเป็นของสดเนี่ยแหละนะครับเราก็สามารถเอาไปอะไรไปทำเป็นขนมปูได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็จะมีการไปคุยกับอวนะครับก็คือกระทรวงอุดมศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีได้ชื่อยาวมากนะครับนะเนี่ยก็นี่แหละจะมาให้ข้อทุนเพื่อทำการวิจัยเพื่อทำผลิตขนมปูนะถ้าทำได้ตรงนี้ก็น่าจะกำจัดเขาเรียกว่าปูที่เลือดจากการแกะเนื้อไปแล้วเนี่ยนะครับนะคือเนื้อคุณก็ไปฆ่าแต่ว่าเศษที่มันเลือดเนี่ยถ้าเราทิ้งไปก็น่าเสียดายน่าจะเอามาทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นครับด้านเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าเพิ่มมูลค่าอะไรพวกนี้นะนี่ดีนะครับท่านนายกโกมินอิมเมอร์นะครับผมนี่ก็มีคนมีเล่นข้าวเนี่ยนะครับมาให้บ่าวให้ข้อมูลบ่าวตู้แล้วก็เสียได้ว่าโมแต่ว่าก็ไม่ได้นั่งคุยไม่ได้ท่ามนะว่ากลัวไอ้นี่ผันเพื่อบังนะครับนะเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับน้องแซมกลับมาในช่วงที่ช่องนะครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต

0: Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Cap เตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
1: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
2: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
3: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
0: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมัน Titan Cap เตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคัน Titan ตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสผู้ทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลสีสุขใส
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: นะครับผมทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็ส่งชื่อมาให้ประตูแล้วนะครับนะก็คือคุณเมธีจันทำรำโพนนะครับจันทารำโพนนะครับเจ้าของลักพระยานะครับเจ้าของบริษัทลักพระยาเจ้าของเรือลักสมุทรนะครับที่เปิดให้บริการนะครับจะเปิดให้บริการกันในฤดูนี้นะครับนะเปิดสมุยใช้เวลานั่งเพียง45นาทีนะครับไปเกาะงันนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งจากท่าเรือเล่มทวดนะครับไปหน้าทนไปที่ทงซาลานะครับนะครับนี่เราก็เดี๋ยวต้องจดชื่อแกไว้นะครับนะต้องจารึกว่าแกที่สร้างประวัติศาสตร์แกบอกว่าในการเปิดให้บริการเนี่ยไม่ได้คิดจี้มาทำมาแข่งก็เคยแต่ว่าอยากจะให้บริการในสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีให้กับพี่น้องที่จะเดินทางไปเร่งยังเร่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนั่นแกก็ว่าปนันนะครับนะนี่เราก็ยินดีกันยินดีกันนะครับยินดีกันนะเอานั่นแหละมาแต่เดียวก็ให้ฟังเสียงแกแล้วนะครับแต่ว่าให้ฟังเสียงแกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วมาแต่เดียวนะครับคุณเมธีนะครับเมธีจันรำโพนนะครับผมนะครับนะหรือใครๆก็เรียกแกว่าพี่โตแกบอกว่าเป็นคนไม่ชอบออกซื้อนะเป็นคนที่ไม่ชอบออกซื้อนะครับก็เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยออกหน้าออกตาในส่วนของสังคมสักเท่าใดนะครับผม

0: ดีเจมอนงนะครับสิริพงษ์นาเวศนะครับช่วงนี้แกก็วางมือทางงานการได้ต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าเกษียณอายุราชการเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็มาพันมาเป็นดีจงดีเจรึเปล่าเห็นแต่คิดว่าดีเจมอนงอยู่นะจริงๆแกมีความรู้เรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับการมาที่มาให้ความรู้กับประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ้าวนะในส่วนของเดี๋ยวประตูดู FC ในต่อ TikTok สักคิดนึงเนี่ยกันยังห้ามไม่เจอเลยนะครับนะในอีกเครื่องนึงนะครับที่จะมาดูว่ามีใครข้ามาแสดงความคิดท่วงความคิดเห็นเลยนะนะครับเอาก็เป็นว่าประตูแรกเรื่องของท่านนายกโกมินอิมเมิร์ฟนะครับคือนงพันเซโคนะครับแต่ว่าก็ไปรวมแสดงความยินดีครับพี่โตนี่แหละนะครับคุณเมธีนะครับจันทร์รำพลนะครับเจ้าของเรือลักสมุทรเนี่ยนะครับก็ไปรวมกิจกรรมกันนะครับเราก็นั่งเรือลำเดียวกันนะครับเรือสปีดโบ๊ทนะครับใช้เวลานั่งคณะไปเกือบร้อยนะมาแต่ว่าคณะไปกันเกือบร้อยคนแล้วก็นั่งเรือกันละประมาณว่า45นาทีนะครับนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะครับไปจากดอนท่าเรือเล่มทวนไปดอนซักเนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นก็ได้นั่งคุยครับนงพันนี่แหละนะครับนงสุพันนงสุพันนะก็แกก็บอกว่านี่กำลังทำศึกษาวิจัยเรื่องของขนมปูนะครับคือทำพุ่งชูรสอะไรเล่นกันง่ายๆนะครับนะโดยทำมาจากปูแล้วก็มีการแล้วก็มีความเป็นไปได้สู้มากนะครับที่จะทำให้เป็นขนมปูขึ้นมาเพื่อจะมาใช้วัตถุดิบนะครับที่เลือจากการแกะเนื้อปูไปจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่เลือเนี้ยนะครับถึงผ่านกระบวนการเพราะว่าหลังจากที่แกะเนื้อปูได้เสร็จขัดแยกออกก็จะเข้าสู่โรงงานผลิตเป็นขนมเลยในแบบนี้และมันจะได้เดี๋ยวมาได้สดไม่ตลอดนะครับได้คุณภาพของขนมปูนะครับที่จะเอามาจำง่ายนะครับอาจเป็นวิสาหกิจต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดียวประตูก็จะต้องไปดอนซักอีกสักรอบนึงนะครับนะหนักไม้ท่านนายกโกมินนะครับว่าเออเราอีสัมภาษณ์กันตรงไหนดีนะครับเพราะว่าปัญหาของเศษวัสดุที่เลือกจากแกะเนื้อปูไปแล้วเนี่ยถ้าเอาไปทิ้งนะครับจะมีกลิ่นนะครับเหม็นนะครับมีกลิ่นเหม็นสร้างมลภาวะกับคนในพื้นที่นะนั่นคือการแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็เลยจะเอามาทำประโยชน์ให้เป็นขนมปูขึ้นมานะครับนะก็ดีนะครับผมเราก็คงจะได้มีโอกาสไป นี่แหละไปสัมภาษณ์นะครับฐานในโอกาสต่อไปนะครับก็คิดว่าไม่ช้าไม่นานนี้แหละนะไม่ช้าไม่นานนี้นะครับนะเปิดใช้ครับเดี๋ยวบาตุขอขอบคุณผู้ให้การน้ำนุ่นทักทิศก่อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทูเดย์คาเฟ่นะครับโดยคุณพีชมนัสเป็นแก้วเชฟตู่นะครับนะสี่แยกบางไซบางใบไม้นะครับตรงนั้นนะครับนะเลยสี่แยกบางใบไม้ไปยิดเดียวนะครับก็ถึงนะครับทูเดย์คาเฟ่นะครับยังมีสาขาสนามบินกันนะครับผมจันจงนะครับมีคาโกเฟ่มีร้านคาโก้ช็อปนะครับโชคดีเนี่ยต้องไล่ร้านกับอยู่ในบนนั่นแหละที่ท่าอากาศยานแล้วก็ถ้ากินข้าวกินได้ก็ต้องไปที่แอร์พอร์ตรีสตอรองครับฝากกันตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเบอร์โทรของบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับโทรไปสอบถามไปคุยไปเล่งนะครับเรื่องของปาล์มคุณภาพได้ที่0930739393นะครับห้างไปตรงกงไปซ่านครับห้างทองคุณภาพนะครับโดยคุณพีวัฒนาพงมานาวุฒแล้วก็มิตรสุสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะมัดกรุงซีเฟิร์สชอยนะครับก็คว้ากันตรงนี้กันรับปุ๋ยกันน้ำนุ่นนะครับผมแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเมืองช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับนะต่างพี่น้องเกษตรกรด้วยจะเป็นผู้ที่สนใจนะครับมาเป็นสมาชิกสมทบกันก็ได้เช่นกันนะครับเปิดไส้แล้วครับเปิดไส้แล้วครับผม0774045ครับโทรกันเข้ามาได้ครับครับผมไส้แรกครับผมสวัสดีครับ
1: ส ปะตุง
0: ครับ
1: เวลาก็พูดกับท่านถีชงเถียวนะเดี๋ยวว่าพวกลุงนั้นแกสําเต้าผมมาแกสําเต้ามันมีอยู่ซิ่งชวนมาเขาจะไม่พูดถึงคือคล้ายๆว่าก็มุ่ยปะเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าที่พูดว่าพันพื้อเคยได้เรียกว่าก็สมุ่ยว่ามันเป็นมามันตั้งปรือถ้าถามผมว่าผมรู้คราวๆเรื่องก็มุ่ยก็หันนี้ปันพื้อก็ได้เรียกกันพันนั้นถึงพบว่าหน้าที่เอามาพูดคือว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้วมาพูดว่าก็มุ่ยนี่ปันพื้อเขาเรียกว่าสมุ่ยแต่ผมมีข้อความนะผมพูดได้สักนิดนะก
0: ็
1: มุ่ยนี่เมื่อก่อนมันเป็นดงเป็นมุ่ยมุ่ยมันมีอยู่สามชนิดมุ่ยขี้แมวมุ่ยห้อมแล้วก็มุ่ยคมมันมีอยู่สามชนิดเขาบอกในกินเป็นเกาะนี่จะเต็มไปกับดงตอนมุ้ยเขาจะบันโรเรียมนุ้ยตอนมุ้ยเต็มไปหมดเลยชายถือว่าเกาะชะมุ้ยแทนต้นไม้ในท้องถิ่นที่มีอยู่กับเมื่อนเกาะหันเมื่อนและเกาะหันกับนี
0: ่
1: ไอ้ไรเลยแค่เรื่องหันนั้นมันเป็นมันกับม่อนทรายเขาบอกมาในข้อความนั้นว่าเป็นมันกับม่อนทรายพอน้ำลดลงไปแล้วเขาเรียกว่าหันมันเป็นหันเขาลงไปห้าปูห้าอ้อยจำหันนั้นก็คือมันก็ว่ามันเป็นชั้นทรายปองทรายไอ้ไรพนันแล้วอยู่ใต้น้ำพอน้ำแห้งลงไปถึงได้เป็นถีมาของเกาะพังอันช่วยอะไรแต่ข้อมูลบางทีเพราะมันผิดพลาดกับพอดีกับ
0: ผมขอบคุณข้อมูลนะครับสำหรับลุงทวีนะครับที่โทรเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวมาทุกคอยหาชื่อหาประวัติอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมกับก็ขอบคุณนะครับผมก็ในส่วนของเดี๋ยวประตูกำลังดูอยู่เรื่องของFC นะครับยังดูยังเล่ไม่ได้นะครับ ยังเข้าไปเล่ไม่ได้นะครับผมก็เรื่องของเทศบาลสักทีนะครับนะเรื่องของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเอาเป็นว่าเอาบอกว่าห้องปากห้องคอก็แล้วกันนะครับผมกัปปณีนะครับนะกัปปณีท่านนายกมีหนังสือนะครับมีหนังสือนะครับออกมาโมมันตีฮานะครับนะท่านนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรื่องของการแต่งตั้งรองนายกนะครับก็เลย โดยข้อสรุปนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็พอจะเล่าให้ฟังย่อยๆนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของคุณสมบัติของรองเปิ้ลนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายก นะครับเพราะว่าเขาก็มีคุณสมบัติว่าคนที่จะมาเป็นรองนายกเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับนะไม่หน่อยว่า1ปีนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่วัดเสียภาษีนะครับให้กับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ปีนี้แหละนะครับประมาณว่าปีนี้นะครับก็เลยปรับนะครับนะให้ท่านไอรองเปิ้ลนะครับมาเป็นเลขานุการนะครับก็คงจะเป็นระยะเวลานึงนะครับแล้วก็จากนั้นก็คงจะปรับไม่นะครับเพื่อว่าให้เป็นรองนายกเหมือนเดิมนะครับเมื่อคุณสมบัติครบแล้วนะครับผมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เกิดความเหมาะสมนะครับรองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หลายคนก็รู้สึกกับวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับนะแล้วก็มีรายฐานก็เอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับนะก็ว่ากันนะครับในส่วนของประตูก็นำเสนอกันนี่แหละตามสมควรนะครับนะตามสมควรนายกก็จะได้ทำงานทำการโดยเฉพาะในเดือนตุลาเนี้ยแต่ชาวบ้านเราก็จะมีงานเย้ยนะครับจะมีงานเย้ยก็คืองานประเพณีฉับพระทอดพระป่าแล้วก็เนี้ยก่อนงานที่จะมีงานเย้ยก็งานนี้และงานรับพระก่อนจะมีงานรับพระบ้านเราก็คืองานถือศีลกินเจนะถือศีลกินเจเนี่ยนะครับผมเนี่ยบ่าวตู้ต้องขอไปกันนะครับในต่อติ๊กต็อกนี่แลไม่เห็นจริงๆนะครับนะว่าก็ความก็สนทนาเรื่องประวัติศาสตร์ก็สามุยแล้วก็เรื่องราวแต่งตั้งรองนายกนะอ๋อสรุปโดย AI AI นี่มันร้อยจริงนะสรุปให้เราเรียบร้อยนึกว่าใครมีความ แสดงความเห็นมานะครับไม่ไปเพราะว่าเอ้ยมันทําไมนะครับผมเนี่ยรายจริงเอ้ยเนี่ยนะครับก็นะก็ไม่มีสายเข้ามาบอกทุกคนจะได้ไปกันทีข้าวเหลาแล้วนะครับข้าวทีเร่งนะครับเรื่องโครงการจับฉลากนะครับนะจับฉลากลำดับเรือพนมพระนะครับผมก็วันที่9เวลา13นาฬิกานะครับช่วงบ่ายครับนะก็13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับที่อาคารศูนย์การประชุมสมนาภาคใต้ตนบุญนะครับวัดทุกวัดที่มีความประสงค์นะครับคณะกรรมการก็ขอเชิญนะครับไปร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับผมครับนะ เอา มาอีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตรียมความพร้อมนะครับก็คือเรือของทีมเรือพายของเทศบาลตำบลวัดประดูครับ โดยท่านนายกวรพลคงอุนนุนนะครับตอนนี้ก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ท่าเรือท่าน้ำ แม่น้ำตาปีนะครับนะเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีชักพระทอดพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวประจำปีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมในงานนี้นะครับนะนายกวรพลคงนุ่นนะครับก็บอกไม่ให้ท่านรองท่าน ประธานชมรมเรือพายตำบลวัดประดูนายเผยซ่านปราบสุวรรณแล้วก็คณะกรรมการนะครับนะคณะกรรมการก็ให้การนำนุ่นนะครับนะการฝึกซ้อมกับเรือพายนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโดยเฉพาะในปีนี้นะครับนะจะมีเทศบาลตำบลประดูได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันเรือยาว3ประเภทนะครับก็มีเรือยาว30ถึง32ฟีพายนะครับทีมชื่อทีมเพชรประดูนะครับแล้วก็เรือยาว20ถึง22ฟีพายทีมเรือธงประดูนะครับแล้วก็ประเภทเรือยาว20ถึง22ฟีพายทีมซิงประดูนะครับนะก็ทางท่านนายกวรพลคงนุ่นก็ฝากมาว่าอย่าลืมไปเชียร์ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับทีมเรือพายในสังกัดเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับผม ทุกปีไม่เคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดนะไม่เคยพลาดสำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับในการแข่งขันเรือยาวทุกปีครับผมเอ้านั่นก็เป็นเรื่องของงานประเพณีชักพระทอดพระป่านะครับที่จะมีถึงนะครับแล้วก็งานที่จะถึงก่อนก็คืองานถือศีลกินเจถือศีลกินเจนะครับผมก็เป็นอะไรที่เอ็นปีนี้นะครับนะทางจังหวัดนะครับก็ประกาศออกมาประกาศว่าจะจัดกันให้โดยเฉพาะปีนี้นะครับขบวนแห่เทพเจ้านะครับนะก็จะจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นครั้งที่สองนะครับผมเราเรียกว่าเส้นขบวนเทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่สองไปกันที่ซ้ายกันนะครับมีซ้ายเข้ามานะครับผมครับสวัสดีครับ
2: มาดูแค่เขาเหลือที่ไอ้หรือว่าถ้าไม่รู้อะไรทำอะไรกูเกิลอะไรผมเชื่อถึงเดียวผมตัดชอบไปแล้วให้เขาตัดชอบไปผมถามว่าเราแค่มนุษย์เรากินอยู่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นพอโซ่น้อยทำไม่น้อยใครไปเอามาคนกินคนแร
0: ่
2: ตอบไม่ใช่ได้ไม่ใช่รู
0: ้ครับ
2: ผมว่าถ้ากูเกินเรื่องว่าไอ้เรื่องนี้มันรู้จริงตีลั่งตรงมุดรู้เราไม่ต้องไปควังไหมควังแต่กูเกินนี้เลยแต่ตั้งเป๊ะแล้วได้ได้แต่เขาติดอยู่ในรถประตูแต่ว่าไปทางนั้นทางนั้นพาเขาไปลงเล่ประจำไม่จะเชื่อได
0: ้
2: ซึ่งผมว่าเชื่อได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่อย่าเชื่อมดไอ้กูเกินมึงเกินไอ้ไรแต่ที่กันทำเอไอ้เนี่ยผมว่าเชื่อได้เป็นบางอย่างแต่สิ่งแต่ว่าจำเป็นจริงไม่ใช่เชื่อได้กับพอดีกับ
0: ครับผมครับหมอแต่ว่าก็มีการประชุมนะครับนะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีมาร่วมเนื้อพิวัฒนาพงมานาวุฒิเนี่ยก็ส่งข้าวหมายประตูแต่ว่าประตูติดว่าไปนู่นแลไปก็มุ่ยแลแต่ว่านะชวนชาวสุราษฎร์ธานีนะครับร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะครับ 6:00 นเช้าเป็นต้นไปที่สวนสาธารณะบึงคุณทะเลอำเภอเมืองนะครับเส้นทางวิ่ง 5กิโลเมตรนะครับหน้าวิ่งรอบบึงคุ้นทะเล1รอบทำกลางบรรยากาศธรรมชาตินะครับพร้อมจุดให้น้ำแล้วก็จุดกลับตัวตลอดเส้นทางนะครับก็มารวมออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็รวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับผมนี่ก็เป็นงานที่คุณพีวัฒนาพงมานาวุฒินะครับมาแต่ว่าก็ส่งข้าวมาให้บาตูแล้วก็บาตูก็ได้รายละเอียดมาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันตรงนี้กันนะครับผมนะก็บาตูเองก็เดินนะครับวันละ5โลบ้าง4โลบ้างแล้วแต่เวลานะครับวันได้มีเวลามากันเดิน10โลถ้าเคยเดินเต็มที10โลนะ10กิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าใช้เวลานานนะบาตูเดินไปขวางนู่นนี่นั่นไปนะครับเปิดมือถือขวางเพลิดเพลินนะครับกับอากาศดีๆรบบึ้งคุณทะเลนะครับนะแต่ว่ากิ่งไม้ได้ใบหญ้าแล้วก็รกๆอยู่นะมีตัวมาเล็งมาแรงได้เด้อช่วยเจ็บเหลือเกินนะครับบ่าวตู้โดนไปส่งที่นะครับที่ต้นโคที่นึงเป็นเพลว่าอีไห้นี่เป็นเดือนเลยนะครับเป็นเพลต้องแก่แม่เป็นเดือนว่าอีไห้นะครับที่น้องเป็นแม่แล้วต้องแก่อยู่แล้วนะครับว่าอีไห้นะครับคันหยิบจิบก็นี่แหละก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เวลาเราไม่แล้วนะต่อเช้าก็คอยมาช่วยกันเรานั่งคุยกับนายกแปะนะครับพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองกันต่อนะครับผมช่วงเนี้ยเช้านี้นะครับบ่าวตู้หนองแซงก็ต้องลากันก่อนครับสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขุนด่านลดผลกระทบท้ายน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงและแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานี 52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเช่นกันกรมชลประทานจะเริ่มทยอยการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ 8:00 นจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13:00 นและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังใช้ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและบริหารปริมาณน้ำในระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง215ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นโดยกดบานประตูระบายน้ำจากเดิมที่ยก25เซนติเมตรเหลือร้อยละ4ของระยะยกบานเหลือ20เซนติเมตรหรือร้อยละ3เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมบริหารพื้นที่อ่างเพื่อรองรับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10-14 ตุลาคมขณะที่ชาวบ้านท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทอย่างทุกน้ำท่วมเริ่มเน่าเสียชาวบ้านในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทยังคงได้รับความเดือดร้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านเรือนที่เป็นชุมชนชั้นในแม้น้ำจะลดลงไปบ้างแต่ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำที่ท่วมขังมานานเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมชาวบ้านอีกซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาลดลงประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังท่วมสูงบางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักโดยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกและตำบลหาดอาสามานาน7วันเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้หลายคนไม่กล้าเดินลุยน้ำแต่บางคนไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเรือใช้งานต้องทนลุยน้ำเข้าออกบ้านถึงจะเสี่ยงกับโรคต่างๆที่มากับน้ำก็ตามขณะที่บางคนต้องพายเรือเข้าออกบ้านวันละ2รอบคอยกลับไปดูบ้านเพราะกลัวขโมยทั้งนี้อำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว6ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,537 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 9,566 ไร่เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการเปิดทดลองบริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลา 24:00 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Messenger เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encore.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมท.ในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมค่ะปริศนาณตัญญงค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์กลับมารายงานตัวกันทักทายกันเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะเสียงเพลงเพราะๆส่งกำลังใจกันด้วยไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตามหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชขอให้มีความสุขมีความสบายใจในการติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันด้วยนะคะขอให้มีพลังที่ดีในการทำงานปลุกอารมณ์ให้สดชื่นสดใสแล้วก็มีความสบายอกสบายใจแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะปลุกพลังความมั่นใจของคุณแน่นอนที่สุดว่าไม่สายเกินไปค่ะไม่มีคำว่าสายนะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นสาวๆทั้งหลายอยากจะปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองของคุณนะคะได้เวลาที่จะให้ผิวของคุณนั้นเปล่งประกายกันแล้วค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศสัตว์บอดี้วิตามินโลชั่นรับรองได้เลยว่าติดอกติดใจแน่นอนเพราะว่าหลายคนบอกว่าแม่ซื้อเสื้อผ้ามาก็เก็บไว้ในตู้ไม่กล้าใส่ไม่กล้าจะอวดผิวให้ใครๆเพราะว่าเสื้อผ้าก็โอ๊ยนะต้องโชว์ไหล่นิดนึงเซ็กซี่หน่อยนึงนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะทำให้หลายคนบอกว่าโอ๊ยต้องเก็บไว้ละไม่กล้าใส่เพราะว่าเปิดไหล่ออกไปโอ้ไหล่ก็ดำนะคะเปิดหน้าอกหน่อยก็โอ๊ยโชว์แล้วแม่ตรงคอตรงนู่นนี่ก็ผิวคล้ำนะคะฉะนั้นขาดความมั่นใจแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการความมั่นใจปลุกอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้มีความกล้าขึ้นมาต้องใช้เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวกายกันปลดล็อกให้ผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกค่ะบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันได้เลยเพียงแค่คุณใช้เป็นประจำทุกวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งเช้าเย็นหรือเรียกว่าตามเวลาที่คุณสะดวกเลยอยากจะทาตอนไหนทาได้ทุกครั้งค่ะกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ือกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะผิวสวยต้องโชว์นะคะเรียกว่าเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะเพราะถ้าหากว่าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีๆที่บอกต่อๆกันมาปากต่อปากหลายท่านก็รู้จักกันดีกับเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแล้วก็ต้องมีทุกบ้านค่ะต้องยกให้โลชั่นเพศัตของเราซึ่งก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะช่วยปรับผิวของคุณที่มองๆคล้ำๆดำๆให้สดใสให้เปล่งประกายให้สว่างแบบมีออร่าแล้วหลายคนก็ถามมาเหลือเกินว่าสูตรไหนดีจ้าน้องอ๋อยใช้แล้วจะได้ผลดีไหมได้ผลดีแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันคอนเฟิร์มได้เลยว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนเพราะว่ามีวิตามิน B3 ที่จะช่วยอัพผิวของคุณให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแถมยังมีสารสกัดตัวเด็ดๆค่ะซึ่งก็เรียกว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หลายคนก็สู้เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นไม่ได้เพราะว่าเรานำเข้าจากต่างประเทศค่ะนั่นก็คือวิตามินอีจากญี่ปุ่นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาแล้วก็เรดแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วรับรองได้ว่าผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสออร่าพุ่งกันแบบทุกสีทุกสูตรแน่นอนมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอัลบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวจากรังสี UV 24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะช่วยเร่งฟื้นฟูผิวให้สว่างกระจ่างใสสวยใสแบบคุณสองนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกแบบเลยค่ะมีหลายไซส์มีหลายขนาดให้คุณได้เลือกกันด้วยค่ะแล้วต้องใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะถึงจะได้เห็นผลฉะนั้นอย่าช้าค่ะรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้ใช้เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์ค่ะใครมีผิวสวยก็อยากจะโชว์จริงไหมคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองเราก็ไม่กล้าจะโชว์ฉะนั้นอยากจะโชว์เหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่ใช้เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเราสูตรไหนก็แล้วแต่ใช้เป็นประจำทุกวันวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ทาวนไปเลยค่ะ3เวลาเช้ากลางวันก่อนนอนหรือจะเป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงไหนก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทาก็ทาได้ทุกเมื่อค่ะไม่มีจำกัดว่าจะต้องหลังอาหารก่อนอาหารไม่จำเป็นค่ะนะคะติดรถเอาไว้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจอแสงแดดเราบางทีเราขับรถน้ำมือของเราก็อยู่ที่พวงมาลัยแล้วมือก็จะโดนแสงแดดเราก็ทาโลชั่นกันแดดของเภสัชกันไปหรืออยากบำรุงผิวพรรณให้มีแบบคอลลาเจนก็ใช้กันไปนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะใช้มากใช้น้อยอย่างไรแต่ถ้ายิ่งใช้มากแล้วยิ่งใช้บ่อยก็จะยิ่งเห็นผลได้เร็วนะคะไม่ต้องรอนานกันด้วยกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยความมั่นใจเกินร้อยจริงๆค่ะมีดีก็ต้องโชว์นะคะแล้วก็โลชั่นเภสัชของเรานะคะจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นบรรดาจุดด่างดำต่างๆสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอไม่เรียบไม่เนียนนะคะก็จะค่อยๆจางลงถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวจะยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะเนื้อโลชั่นเข้มข้นนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วรันร่างของคุณด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซับสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวหนะแล้วก็มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมากๆเลยล่ะนะคะฉะนั้นใช้แล้วนะคะเมื่อผิวของคุณดีคุณก็พร้อมที่จะโชว์ออร่ามาเต็มๆแน่นอนชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายมาใช้กันนะคะกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นให้ชาวโลกได้รู้กันเลยว่าฉันก็มีผิวสวยนะฉันก็พร้อมจะโชว์ฉันก็อยากจะโชว์นะฉะนั้นอย่าช้าค่ะเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นจำชื่อนี้กันไว้มีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครที่มีผิวสวยก็จะมีความมั่นใจล่ะนะคะว่าฉันโชว์ได้ฉันไม่อายใครเพราะว่าผิวออร่ามาฉ่ำๆเลยนะคะแต่ใครหลายท่านเลยที่ผิวคล้ำผิวดำผิวหมองอยากจะโชว์แต่ก็เอ้ยเกรงใจคนข้างๆเกรงใจคนที่เขาเห็นเดี๋ยวเขาจะบ้อยปากมาดูส่งซิกให้ดูกันว่าดูสาวนั้นดูคนนั้นสีแต่งตัวประมาณว่าฉะนั้นต่อแต่นี้ไปเอาละค่ะพบความมั่นใจกันได้ถ้าคุณใช้เพศสัตว์บอดไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรามาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันนะคะบูสต์ความมั่นใจกันแบบสุดขั้วกันเลยนะคะใส่ชุดตัวเก่งได้แบบมั่นใจไม่อายใครไปสาดแสงสว่างวับวับให้โลกได้เห็นให้โลกได้ตะลึงกันไปเลยค่ะใช้เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเป็นประจำทุกวันนะคะน้องอ๋อยย้ำอยู่เสมอว่าต้องใช้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่เราอาบน้ำคือทุกครั้งต้องใช้ติดไว้ในห้องน้ำกันเลยติดไว้ในรถกันเลยติดไว้ทุกที่ติดกระเป๋าไว้เลยนะคะทาได้ทุกเวลาตามที่คุณต้องการถ้าใช้ได้บ่อยใช้ได้ดีแล้วจะยิ่งเห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอัลบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิวจากรังสี UV 24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะเรียกว่าเป็นสีชมพูเข้มนะคะอันนี้จะช่วยเร่งในเรื่องของการที่ฟื้นฟูผิวของเราให้สวยสว่างกระจ่างใสอาจจะใช้ตัวนี้ได้เยอะหน่อยแต่บ่อยหน่อยเพราะว่าจะช่วยบูสต์ผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2กันเลยนะคะพกความมั่นใจได้เต็มที่ไม่ว่าจะไปไหนก็ตามค่ะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็โดดเด่นใช้ไลน์แน่นอนกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเวลาหมดแล้วเห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามีความสุขจะผ่านไปปุ๊บๆๆเร็วมากๆเลยแต่เมื่อไหร่เรามีความทุกข์แหมเวลามันจะผ่านไปตอนไหนนั่นเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยจริงไหมคะฉะนั้นทำทุกๆเวลาทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มากที่สุดกันละกันเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยนะคะปริศนาณตันยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 10 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นประจำทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2569ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569แม่กลองเจาะเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ท้ายน้ำเพิ่มนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากเขื่อนจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นกรมชลประทานประเมินว่าเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาโดยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นจริงจึงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6จึงต้องบริหารการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำตอนบนโดยล่าสุดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรจึงทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลได้แก่ท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่าชาวสวนมะละกอเทโพโอดน้ำท่วมตายยกสวนสูญรายได้วันละ 2,000 นายกฤษณะคงดีชาวบ้านเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพาดูสวนมะละกอเนื้อที่ประมาณ8ไร่ซึ่งปลูกแบบสวนผสมระหว่างกล้วยน้ำว้ามะเขือพวงตะไคร้และพริกหลังถูกน้ำท่วมต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ส่งผลให้มะละกอที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนายกฤษณะเปิดเผยว่าก่อนเกิดน้ำท่วมสามารถเก็บมะละกอส่งขายตลาดมีรายได้วันละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทแต่หลังน้ำท่วมเข้าสวนรายได้ดังกล่าวต้องหายไปกับสายน้ำนอกจากนี้พืชชนิดอื่นทั้งมะเขือพวงตะไคร้และกระเจี๊ยบพืชสวนผสมอีกหลายชนิดได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทำให้เสียโอกาสในการขายพืชผักในช่วงที่มีราคาแพงโดยประเมินมูลค่าผลผลิตที่เสียหายตลอดฤดูกาลและค่าใช้จ่ายในการปลูกใหม่ประมาณ 200,000 บาทโดยในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังได้เอ่อท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วระดับน้ำในสวนสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้พืชผลได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามปีนี้ยังถือว่าโชคดีที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถบริหารจัดการและระบายลงได้อย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำลดลงในเวลาต่อมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shockmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shockmania
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโคบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมแคบรสชาติลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการ

0: เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจากรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินสั่งสอบฟันวินัยนายอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างเมินช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำชับที่ประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยามายังกรมการปกครองขณะเดียวกันได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าข่ายเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวม94ล้านบาทแต่ยังพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารที่ใช้เวลาเดินทางถึง2วันนายอนุทินได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยรู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างเด็ดขาดหากพบมีความบกพร่องอย่างร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นายอนุทินรับข้อเสนอนายอัธวิทย์ให้โยธาดูแลแก้มลิงรอบกทม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำอยู่ในนโยบายกรมชลประทานโดยตนกำลังจะมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอนี้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าสามารถเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ได้โดยตรงหรือไม่หากทำได้พร้อมดำเนินการเพราะมีงบประมาณในการดำเนินการอยู่พร้อมสั่งให้ทำทุกอย่างที่สามารถทำเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งที่ต้องเร่งดำเนินการและทำการศึกษาอยู่ออมสินขานรับนโยบายรัฐช่วยลูกหนี้น้ำท่วมตั้งหลักพักหนี้ไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออกชุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้และช่วยลูกหนี้มีเวลาตั้งหลักพร้อมปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติผ่อนปรนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อลดภาระการผ่อนชำระให้ลูกหนี้เพื่อสามารถนำเงินไปดูแลครอบครัวจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นครอบคลุมลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบ

0: อาชีพในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำกลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดที่พักไว้จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาและเมื่อครบสัญญากำหนดพักหนี้ให้กลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจาก

0: Top Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ทุกท่านเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ็ตเวิร์ก
1: 102
0: อสมท
1: สุราษฎร์ธานี
0: 102
1: สุราษฎร์ธานี
2: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา

0: กาสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินใน

0: สักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมัน

0: พันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เกี่ยวว่างเหมือนช่วยชาวบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมหลายจังหวัดอย่างน่าห่วงชาวสมุทรสงครามรวมพลังเรือดันน้ำช่วยตัวเองหลังน้ำท่วมไม่ลดกรมชลลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขุนด่านลดผลกระทบท้ายน้ำขณะที่เขื่อนแม่กลองจ่อเพิ่มระบายน้ำเพิ่มเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนเพิ่มกระทวงฝรั่งเศสบานปลายเมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาและสลายกลุ่มนักเรียนหลายแสนคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเจมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ฉุนขาดเลยนะครับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยนายอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างเมินช่วยน้ำท่วมบอกถ้าผิดจริงไม่ควรอยู่ในระบบราชการครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมประชุมครับนายอนุทินบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมวันที่8ซึ่งสถานการณ์ปรับระดับขึ้นมาอยู่ในภาวะที่มีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นในทุกพื้นที่ยกเว้นบางจังหวัดที่ยังไม่สามารถระบายน้ำและยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังทางคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการต่างๆครับให้ความสำคัญเป็นพิเศษและลงไปบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักมากนอกเหนือจากนี้ครับยังมีจังหวัดฉะเชิงเทราและก็พื้นที่เขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดขณะเดียวกันทราบว่าช่วงนี้ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากโดยเข้าทางภาคใต้เมื่อวานนี้ก็ที่ระนองมีน้ำท่วมเช่นเดียวกันจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มกำลังทั้งการจัดทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารและก็เส้นทางคมนาคมขนส่งนายอนุทินบอกด้วยนะครับว่าเข้าใจดีว่าทุกคนเริ่มล้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน้างานความไม่แน่นอนเกิดจากอากาศที่แม้กระทั่งที่โตเกียวที่ฝนตก40วันติดต่อกันสิ่งที่มาด้วยก็คือสภาพจิตใจของประชาชนของไทยเราก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นแต่เราต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้ครับอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในส่วนพื้นที่ที่ตรวจสอบขอให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยามายังกรมปภ.ด้วยความรวดเร็วที่สุดจนถึงเมื่อวานนี้ครับทางปภ.ได้โอนเงินเยียวยาให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทโอนไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทตั้งแต่เกิดเหตุหลายครั้งที่เราต้องไปรอในแต่ละจังหวัดโอนเข้ามากันทีละเป็นพันๆรายเป็นหมื่นๆรายแต่เท่านี้ครับได้ให้นโยบายไปก็คือ first come first serve เพราะฉะนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของ

0: รัฐอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจเพราะได้เงินฝากแล้วก็เงินโอนมาจากสำนักงบประมาณครับแม้การโอนเงินกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาทจะถือว่ารวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำมาแต่ยังพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารที่ใช้เวลาเดินทางถึง2วันวันนี้ครับได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกโอนเงินแล้ว 10,000 ครัวเรือนเรียบร้อยเงินจะเข้าวันศุกร์นะครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้มีการใส่ใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนายกบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องเทเลแบงกิ้งท่านกดตูมเงินถึงมือชาวบ้านเลยไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงครับต่อกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือมาถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทางที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานาน5ปีควรจะมีความเข้าใจและคาดการสถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกบอกว่ารู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำวินัยอย่างเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะบอกว่าเรื่องแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บกักระบายน้ำให้อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานนะคะซึ่งตนก็กำลังจะมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไปศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ฟังนายอัธวิศวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้ทำแก้มลิงรอบพื้นที่กทม.ก็ได้นำข้อเสนอเหล่านี้ค่ะสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกทม.ได้โดยตรงหรือไม่ถ้าหากทำได้ก็พร้อมดำเนินการเพราะว่ามีงบประมาณในการดำเนินการอยู่แล้วและพร้อมทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเก็บกักน้ำได้เพราะเมื่อน้ำท่วมเสร็จก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งก็ต้องเร่งดำเนินการนะคะตรงนี้มีการศึกษาอยู่ค่ะส่วนการขยายแก้มลิงไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศทางกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วเป็นความร่วมมือกับทางจังหวัดและท้องถิ่นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ว่าเมื่อน้ำมาเยอะแล้วระบายทำให้น้ำขาดไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสร้างที่เก็บกักน้ำไว้ด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันนายกปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีน้ำท่วมขังพื้นที่ปราจีนบุรีว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำออกได้เมื่อไหร่โดยโยนให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะ
0: อธิบดีปภ.ครับสั่งระดมเรือผลักดันน้ำ80ตัวปักหลักปากแม่น้ำบางปะกงเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราซึ่งมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เดือดร้อนเป็นเดือนอยากจะทราบว่าสรุปแล้วจะระบายน้ำไม่ได้เมื่อใดโดยอธิบดีปภ.บอกว่าถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยผลักกันไปผลักกันมานะครับความกังวลนั้นก็จะนำไปสู่ประเด็นแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับแล้วก็สั่งการให้แก้ปัญหานี้โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนดำเนินการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีหลายคนครับเข้ามาประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการผลักน้ำนายนิรัตบอกว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลัก จากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นทางวิศวกรรมการระบายน้ำ

0: ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดครับซึ่งในที่ประชุมก็เห็นตรงกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือว่าปราจีนบุรีก็ต้องผลักให้ไหลลงสู่แม่น้ำปะปะกงให้เร็วที่สุดจุดที่มีศักยภาพเหมาะที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาวันนี้ตั้งได้เลยคือ 40-50 ตัวและน่าจะเพิ่มเป็น 80 ตัวซึ่งจะเดินหน้าผลักดันน้ำให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวลครับสำหรับการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนในนิรัตบอกว่าขณะนี้จังหวัดแสแก้วสมุทรปราการกระบี่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้จะมีผู้ได้รับเงินรวมกว่า100ล้านบาทครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า กดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป2-3 วันทั้งที่ควรกดแล้วได้รับเลยนายนิรัตบอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังที่นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ครับทางปภ.และออมสินได้มีการประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันครับก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งก็ถือว่าเร็วขึ้นครับ
1: ค่ะในส่วนหลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยที่สมุทรสงครามมีการรวมพลังเรือดันน้ำช่วยเหลือตัวเองหลังจากที่น้ำท่วมนั้นไม่ลดลงเลยนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือมาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านแล้วก็ติดตั้งเครื่องเดินเรือในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักรนะคะในการช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐทางจังหวัดนั้นขอความร่วมมือท้องถิ่นประชาชนที่มีเรือช่วยกันดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่พื้นที่สวนแล้วก็ลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาก็ไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนจำนวนมากขณะที่ปริมาณน้ำในคลองระดับน้ำใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ท่วมในสวนทำให้น้ำจากสวนไหลออกได้ช้าก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุดผู้ว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนจำนวนมากขณะที่ปริมาณน้ำในคลองระดับน้ำใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ท่วมในสวนทำให้น้ำจากสวนไหลออกได้ช้าจึงเร่งเปิดทางน้ำเพิ่มการระบายการผลักดันน้ำในคลองสาขาเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกมาได้ให้มากที่สุดเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำในสวนจะไหลออกตามมาได้และยังกล่าวชื่นชมประชาชนด้วยนะคะที่นำเรือของตนเองมาช่วยส่วนรวมค่ะส่วนอยุธยานะคะที่มัสยิดดารุชชุนนะถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะรวมถึงบริเวณสุสานที่ใช้ฝังศพไม่สามารถประกอบพิธีฝังร่างผู้เสียชีวิตได้ตามปกติจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือทีมสสเบียทีมชัดตลาดไทยให้เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากมัสยิดนำไปประกอบพิธีในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมการเคลื่อนย้ายร่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่โดยรอบมัสยิดถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะอีกทั้งผู้เสียชีวิตน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมค่ะก็เลยเป็นอุปสรรคนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างลงบันไดอย่างระมัดระวังก่อนนำเรือท้องแบนแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมถึงโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบูนูรุนยะมานซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฝังร่างค่ะไปที่จังหวัดชัยนาทนะคะชาวบ้านในอำเภอสัพยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเดือดร้อนค่ะจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งหลักเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะชุมชนชั้นในแม้ว่าน้ำจะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังท่วมสูงและตอนนี้น้ำท่วมขังนานกว่า7วันแล้วเริ่มเน่าเสียแล้วส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นสร้างความทุกข์ซ้ำเติมกับชาวบ้านซึ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่7ทำให้น้ำท้ายเขื่อนอำเภอสัพยาลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าโดยรวมยังสูงอยู่บางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือเล็กในการสัญจรเป็นหลักค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจะมีการเพิ่มการระบายเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ยังอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปดูเขื่อนแม่กลองค่ะตอนนี้เจาะเพิ่มการระบายน้ำเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหลังมีคำเตือน4จังหวัดท้ายน้ำให้ระวังกรมชลประทานรายงานสถานการณ์วันนี้เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังมีแนวโน้มว่าฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นเขื่อนแม่กลองอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้นะคะส่วนเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่5ตุลาคมก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องเฝ้าระวัง8ตำบลด้วยกันมีตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกท่าสาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่านะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้ค่ะก็ต้องติดตามกันค่ะ
3: ชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์ครับยกต้นทุเรียนตายโชว์กลางแถลงครม.เงาซัดรัฐบาลจะถอดทุเรียนอีกนานแค่ไหนประชาชนจะมั่นใจในการปลูกทุเรียนต่อไปได้อย่างไรนะครับพรรคประชาชนครับได้แถลงการประชุมครม.เงาถึงการติดตามปัญหาทุกข์ภัยในด้านการเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดในฐานะประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนกล่าวเสนอแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรว่ารอบนี้น้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม 1.74 ล้านไร่และก็มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า1.5 แสนรายปศุสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันสัตว์ปีกได้รับผลกระทบ12ล้านตัวสุกรมีความเสียหายกว่า 70,000 ตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็มีผลกระทบกว่า 50,000 ไร่ซึ่งความเสียหายเหล่านี้ครับจะต้องทำโรงเรือนใหม่ปลูกต้นใหม่ซึ่งเกษตรกรกังวลอยู่4เรื่องก็คือ1การเยียวยาตกหล่นเพราะไม่มีเล่มเขียวว่าได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน2ความล่าช้าของกระบวนการภาคเกษตรที่ใช้เวลาหลายเดือนเราต้องเดินสำรวจแปลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดทำให้กินเวลานาน3อัตราการช่วยเหลือไม่เพียงพออย่างนาข้าวได้รับความช่วยเหลือ 2,240 บาทต่อไร่กรณีผลไม้ได้รับความช่วยเหลือ 6,800 บาทต่อไร่ส่วนโคกระบือจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน5ตัวต่อครอบครัวนะครับสุกรได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน10ตัวต่อครอบครัวและ4ช่วยเหลือไม่ครบถ้วนเกษตรกรไม่ต้องการแค่เงินช่วยเหลือรายได้จะฟื้นตัวกลับมาใหม่ก็คือต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมจากการปรับโครงสร้างหนี้แค่พักชำระหนี้อาจไม่พอเพราะต้องการเงินหมุนเวียนมาสร้างรายได้รอบใหม่ครับนายเดชรัตน์บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลปรับปรุงเพิ่มเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเหลือรัฐบาลตั้งงบกลางเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมและให้กระทรวงเกษตรปรับทบทวนข้อจำกัดในการลงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมข้อมูลการปลูกพืชจริงในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อลดภาระการเดินสำรวจใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรือว่าโดรนเข้ามาช่วยทำให้การจ่ายเงินเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำแนะนำกับเกษตรกร

0: อ่อนรวมถึงเงินที่จะช่วยฟื้นฟูกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องควบคุมจำกัดปัจจัยการผลิตช่วงเวลานี้ครับมักเจอปัญหาฉวยโอกาสขึ้นราคาสุดท้ายธกส.และรัฐบาลต้องหารือกันจะมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรมีระยะเวลาปลอดหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมอย่างไรถ้าทำแบบนี้การช่วยเหลือจะมาถึงเกษตรกรอย่างพอเพียงครอบคลุมและไม่ล่าช้าสามารถฟื้นฟูได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะหลังจากที่หลายหน่วยงานนะคะบูรณาการเข้าตรวจสอบศูนย์แห่งนี้เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนมีผู้สูงอายุโดนทำร้ายถูกกักขังวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองผู้สูงอายุนะคะนำตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะจากกรณีที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้เขาเข้าไปนะคะนำโดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางพันนิกาปินำปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำแพทย์ค่ะเป็นทีมแพทย์แล้วก็เพื่อเชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลมการักษ์กลุ่มงานสุขภาพจิตยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขกาญจนบุรีเข้าไปประเมินสภาพร่างกายสุขภาพจิตรวมถึงกำหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังพบข้อมูลผู้สูงอายุนะคะที่ลูกหลานนำมาพักที่นี่ถูกทำร้ายร่างกายถูกกักขังหน่วงเหนียวผลการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพแบ่งอาการออกเป็น3ระดับด้วยกันก็มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงโดยพบผู้ที่อยู่ในระดับสีเหลืองมี5คนระดับเขียว81คนนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางกาย6คนรวมทั้งหมด92คนล่าสุดได้ส่งผู้ป่วยระดับสีเหลือง5คนเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนและสถาบันกัลยาราชนครินทร์2คนส่วนผู้ยังอยู่ในศูนย์มีอาการเจ็บป่วยทางกายเตรียมส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชเตรียมประสานส่งต่อให้ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่มีความเหมาะสมในการดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ญาติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาบำบัดดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมปลอดภัยด้านพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องวานิชผู้กำกับการสภ.ท่าม่วงแจ้งว่าขณะนี้เตรียมเจ้าหน้าที่รอรับการแจ้งความเพิ่มเติมนะเพราะว่าที่ผ่านมาสภ.ท่าม่วงเพียงเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเพราะผู้เสียหายไม่ได้เพราะผู้เสียหายนั้นได้ไปร้องเรียนที่ตำรวจกองปราบค่ะ
0: สิริกัญญาครับชี้งบกลาง 100,000 ล้านเยียวยา SME ยังไม่มีปัญหาครับห่วงรายได้รัฐปี70ไม่เข้าเป้าเพราะภัยพิบัติที่รัฐบาลเปิดสัญญากรมธรรม์กองทุนภัยพิบัติหลังประกาศเตรียมใช้แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดครับนางสาวสิริกัญญาทันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการเยียวยา SME กรณีรัฐบาลพยายามผลักดันงบกลางและก็การจะเก็บรายได้หากจะเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าว่าขณะนี้เพิ่งเริ่มปีงบประมาณ70และก็งบกลางที่จัดสรรไป100,000 ล้านบาทจึงคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการใช้คำพูดว่างบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเยียวยาโดยต้องรอดูการจัดการผ่านการทำกองทุนภัยพิบัติว่าจะได้ผลอย่างไรเพราะจนถึงทุกวันนี้ครับที่บอกว่าจะเริ่มใช้ยังไม่เคยเห็นใครเห็นสัญญากรมธรรม์ว่ามีรายละเอียดอย่างไรกระบวนการชดเชยจะเป็นอย่างไรและครอบคลุมใครบ้างรัฐบาลประกาศไปแล้วว่ากองทุนดังกล่าวกำลังจะมีผลบังคับใช้จึงขอให้รัฐบาลครับออกมาเปิดเผยต่อตัวสัญญากรมธรรม์ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรสิทธิประโยชน์ที่จะชดเชยมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรและสรุปแล้วมีบริษัทประกันภัยรายใดบ้างที่เข้ามารับช่วงต่อในกรมธรรม์รอบนี้เพราะยังไม่เคยได้รับรายละเอียดในส่วนนี้โดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับส่วนภาพรวมเศรษฐกิจหลังเมื่อวานนี้มีการอภิปรายในวุฒิสภานางสาวสิริกัญญาบอกว่าตั้งแต่ปี70เป็นต้นไปยังเห็นว่ามีความเสี่ยงใน

0: เรื่องของการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าเพราะหากภัยพิบัติเป็นแบบนี้เศรษฐกิจก็จะชะลอตัวซึ่งจะทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับประเด็นที่สวพยายามนำเสนอก็คือปี71ตามกรอบระยะปานกลางที่รัฐบาลพยายามวางแผนมาตั้งแต่ปี68โดยรองนายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คือนายเอกนิติธันต์ประภาสจะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่างหากซึ่งตนเองได้รับการยืนยันหลายรอบว่าทางรัฐบาลครับยังคงยึดตามแผนเดิมว่าจะมีการจัดเก็บแน่นอนในปี2571หากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดีอันนี้ก็ต้องได้รับคำยืนยันกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่าว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้มองไปข้างหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทางรัฐบาลจะยังคงยึดตามแผนเดิมที่จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี71ที่ 1.5% หรือไม่อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศนะฝรั่งเศสประท้วงบานปลายค่ะเหตุประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มนักเรียนหลายแสนคนที่ก่อเหตุประท้วงบนถนนเรียกร้องงบประมาณการศึกษาเพิ่มเติมจากจุดเริ่มต้นจากการนัดหยุดงานของบุคลากรทางการศึกษาประท้วงนโยบายตัดลดงบประมาณของรัฐบาลจนทำให้ขาดครูนะคะเป็นการขาดแคลนครูอย่างหนักต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการสอนต้องหยุดชะงักลงเหล่านักเรียนมัธยมปลายก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนพร้อมกับยกระดับข้อร้องเรียนไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ทรุดโทรมปัญหาน้ำรั่วซึมอาคารชำรุดกลุ่มนักเรียนเริ่มใช้มาตรการตั้งปิดล้อมโรงเรียนโดยการนำสิ่งกีดขวางมาขวางประตูทางเข้าสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศรวมทั้งผู้ปกครองและสหภาพแรงงานอื่นๆก็เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยจนการประท้วงขยายจากระดับโรงเรียนไปเป็นประท้วงระดับชาติแล้วนะคะตอนนี้ก็เกิดการเดินประท้วงในเมืองใหญ่ๆอย่างปารีสลียงและสตราบูร์กซึ่งประท้วงการประท้วงเริ่มตึงเครียดนะคะเหตุจุดชนวนความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นเมื่อเยาวชนผู้ประท้วงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่จนมือขาดนี่แหละค่ะก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วงและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากโดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าใช้กำลังสลายการชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อผู้เยาว์ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลระบุว่าขบวนการประท้วงถูกแทรกแซงและบงการโดยบุคคลภายนอกซึ่งการประท้วงเริ่มยกระดับเป็นความรุนแรงในหลายเมืองเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปใช้กำลังควบคุมฝูงชนทั้งแก๊สน้ำตากระบองที่บริเวณจัตุรัสพลาสเดอลานาซิยงในกรุงปารีสขณะที่เซบาสเตียนเลโนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการประท้วงครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วสั่งให้นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งรับข้อร้องเรียนเรื่องการซ่อมแซมโรงเรียนการจัดหาครูการประท้วงที่เกิดขึ้นหลายระลอกนี้ก็เพิ่มแรงกดดันมหาศาลกับรัฐบาลฝรั่งเศสที่กำลังพยายามลดการขาดดุลงบประมาณในประเทศที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลต่อภาระหนี้สินที่เติบโตรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความลังเลของรัฐบาลในการควบคุมการใช้จ่ายจนส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
0: มีข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่าอดีตหลวงพ่ออลงกตหรือว่านายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับพวกรวม2คนครับนัดฟังคำพิพากษาวันนี้ผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้ง2ทนายความของจำเลยที่1และก็ทนายจำเลยที่2มาที่ศาลแล้วนะครับศาลอ่านคำพิพากษาให้คู่ความที่มาศาลฟังแล้วพิพากษาว่าจำคุกจำเลยที่1และที่2คนละ50ปีและให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายและมีการยกฟ้องจำเลยที่1ตามคำฟ้องข้อที่ 3.1 ถึงข้อที่ 3.7 ครับ
1: ค่ะกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษถึง2ครั้งติดต่อกันแต่กลับหมดสติไปไม่เสียชีวิตล่าสุดทนายความของนักโทษวัย50ปีคนนี้เผยลูกความรู้สึกตัวพูดคุยได้แล้วแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนแต่ยังคงถูกใส่กุญแจมือล่ามไว้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเธอยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากอยู่ในสภาวะหมดสติมาเป็นเวลาหลายวันผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าโดยปกติแล้วโอกาสรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารต่ำมากแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังระบุสาเหตุชัดเจนไม่ได้แต่คาดว่าเธออาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกยาวนานค่ะ
0: เยเมนครับยกระดับโต้คืนกลุ่มฮูตี ราชาดอันอาลิมีผู้นำเยเมนเรียกประชุมผู้บัญชาการกองทัพรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวานนี้เป็นภาพกองกำลัง

0: การพร้อมอาวุธเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ในดูบับเมืองท่าของเยเมนโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเผยว่าได้ยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกลุ่มฮูตีเข้ายึดได้สำเร็จและกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุเพิ่มเติมในช่วงค่ำวันจันทร์ว่ากองทัพเรือได้ทำภารกิจทางทหารในโฮเดดะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงครับด้านกลุ่มฮูตีปฏิเสธการลุกคืบพร้อมอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งในซาอุดิอาระเบียรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์ชันทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใหญ่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ากใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋นฤมลตันบินนะครับนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเรื่องราวของข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังก็มาเจอกันวันนี้วันพุธแล้วนะคะช่วงของกลางสัปดาห์แล้วนะคะก็ยังคงมีข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเราเองนะคะแล้วก็ข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะคะมารายงานพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะช่วงนี้รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยกันแล้วหรือยังเอ่ยยังไม่รับประทานอาหารก็มีความสุขกับมื้ออาหารหรือจะฟังผ่านทาง Facebook Live ในช่วงนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะ
1: ก็มีข่าวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มาจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็ข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยก่อนไปเริ่มข่าวอื่นครับโยครับมีเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็เป็นประกาศเตือนมานะครับบอกว่าจะมีผลกระทบในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะครับซึ่งก็ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะครับก็คือตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับโอ้ยกแผงเลยทีเดียว
2: หลายจังหวัดนะคะ
1: ใช่ครับก็มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองนะครับส่วนชาวเรือครับพี่โอ๋ครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือแจ้งประกาศเข้ามาล่าสุดเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะนะคะโอ๋แล้วก็เมื่อคืนกลางดึกค่ะประมาณ 2:00 กว่าเกือบ 3:00 นะโอ
1: ๋ครับ
2: ที่บ้านพี่โอ๋ในหมู่บ้านซันนี่วิวโอ้โหฟ้าร้องลั่นคำรามแล้วฝนตกเทกระหน่ำมากๆเลยนะคะโอ๋ช่วงนี้นี่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหมคะตามประกาศนะที่แจ้งเตือนกันเข้ามาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะ ข่าวนี้ค่ะในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้นี่ก็เป็นข้อมูลค่ะจากทางตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะก็ลำเลียงถุงยางชีพส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยพันตำรวจโทกล้าสมบัติพิบูลค่ะสารวัตร

สถานีทางหลวงชุมพร4กก2ทบทลโอ้โหอันนี้เป็นชื่อย่อนะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยแล้วก็ข้าราชการตำรวจทางหลวงชุมพรนะคะประชาชนจิตอาสาเนี่ยมีการลำเลียงค่ะสิ่งของอุปโภค

0: ที่ส่งไปเนี่ยคงจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบกันไปบ้างนะคะซึ่งทราบข่าวมาว่าการทำถุงยางชีพในครั้งนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านนะคะประชาชนในพื้นที่ได้รวบรวมนะคะจัดเตรียมแล้วก็ส่งมอบนะคะให้กับพื้นที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะคะแต่ว่าตามข่าวไม่ได้แจ้งนะคะว่านำส่งไปในพื้นที่ไหนเขตไหนแต่ว่าอันนี้นี่เป็นข่าวเมื่อวาน6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเมื่อวานเหมือนกันนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอประทิวและอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งก็เมื่อเวลา 9:00 น.ของเมื่อวานนี้นางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนายวิทยาสุวรรณสิทธิ์อำเภอประทิวและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกรณีลมกระโชกแรงและต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลทะเลซับและหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5ตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรรวมจำนวน5รายนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายละ 5,000 บาทพร้อมถุงยางชีพจำนวน1ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเวลา 11:00 น.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดชุมพรผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนะครับนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนางสำราญแดงแสงเทียนรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพรนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่7บ้านดอน1ตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวัตภัยจำนวน2ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้และให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็สาเหตุก็มาจากเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับมีลมกระโชกแรงส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ชุมพรเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะข่าวจากดีเจสายใต้ของเรานะคะรอกันอีกหลายข่าวเลยค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเรามีข่าวในจังหวัดชุมพรผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูข่าวของพี่น้องดีเจสายใต้นะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับ
2: ค่ะก็จะเป็นข่าวจากสงขลาก่อนละกันนะคะเพราะว่าทางสงขลาเนี่ยเขามีพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วนะคะในพื้นที่อันดามันสารสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเดี๋ยวไปติดตามข่าวจากดีเจแจ็คกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดพื้นที่อันดามันสารสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงาจังหวัดพังงาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันโดยจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดครอบครัวประถมตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งเยาวชนในโครงการ120คนร่วมในพิธีในการนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ให้โอวาทกับเหล่าเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการว่าสังคมไทยเรามีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถี

0: วิตความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งอาจทำให้เราแตกต่างกันได้ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอื่นและความเป็นธรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกฎระเบียบหรือโครงสร้างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับทัศนคติความเชื่อและวิธีการที่เราปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเปิดโลกทัศน์สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เยาวชนได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเรียนรู้ความหลากหลายและพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบใหม่โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2548ตามดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันมีเยาวชนจำนวน120คนประกอบด้วยจังหวัดยะลา22คนปัตตานี33คนนราธิวาส36คนสงขลา11คนและจังหวัดสตูล18คนและครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง23ตุลาคม2569การจัดโครงการในฝั่งทะเลอันดามันครั้งนี้เพื่อรองรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าที่โครงการจะรับได้ในแต่ละรุ่นซึ่งโดยปกติจะรองรับได้เพียง320คนการขยายพื้นที่จึงช่วยให้สามารถเปิดรับได้มากขึ้นและกระจายโอกาสสู่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ใหม่ๆภายใต้ความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งยังเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้ร่วมกันส่งเสริมเยาวชนจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานั่นก็คืออำเภอจนะนาทวีเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติเติบโตด้วยศักยภาพและความเข้าใจในความหลากหลายลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจเจ็คลักษณะเจริญชีพด้วยนะครับข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวไปดูข่าวนี่ทางด้านกีฬาวันนี้ดีเจสายใต้ของเราส่งกันมา2ข่าวนะคะกีฬาที่เกี่ยวข้องกับขออภัยข่าวที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
1: ครับ
2: นะคะไปเริ่มที่นครก่อนเลยค่ะน้องโอ
1: ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยคุณแป้นและคุณเพียวนะครับกลับสู่มาตุภูมินะครับหลังจากมีการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วโอลิมปิก2028เป็นครองนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนรักเมืองนครและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันเปิดบ้านต้อนรับ2ฮีโร่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะครับคุณแป้นปิยนุชแป้นน้อยและเพียวอัชราอัชราพรคงยศนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเดินทางกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดเพื่อร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นจากแฟนกีฬาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกว่าการต้อนรับครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายหลังจาก2นักกีฬาคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์เอเชีย2026และสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกครั้งสำคัญด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณนครลอสแอนเจลิสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการกลับไปสู่เวทีโอลิมปิกอีกครั้งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคม2569จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับหลบบ้านเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้แก่2นักกีฬาลูกหลานชาวนครโดยเมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะครับยังคงมีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงแฟนวอลเลย์บอลในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะส่วนอีกข่าวนึงค่ะที่จังหวัดตรังนะคะมีการมอบโอวาทแล้วก็มอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะให้กับสุการดาเพชรรักษาลมกรดสาว4คูณร้อยนะคะอันนี้วิ่งของทีมชาติไทยนะคะก็ข่าววันนี้เองค่ะนายทรงกรดสว่างวงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะมอบโอวาทแล้วก็มอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะให้กับนางสาวสุการดาเพชรรักษาค่ะนักกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง4คูณร้อยเมตรทีมชาติไทยนะคะที่ห้องจักรีชั้น2สารกลางจังหวัดตรังค่ะ

0: แสดงความยินดีชื่นชมแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในฐานะนักกีฬาชาวจังหวัดตรังนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติค่ะแล้วก็ของจังหวัดตรังด้วยในระดับนานาชาตินะคะก็เรียกว่าต้องยินดีนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องฝึกซ้อมใช่ไหมคะต้องเสียสละทุ่มแรงกายแรงใจนะคะซึ่งทราบข่าวมาว่าน้องสุการดาเพชรรักษาเนี่ยนะคะเป็นคนตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาประถมเนี่ยที่โรงเรียนบ้านลำปอกเหนือมัธยมต้นและปลายเนี่ยที่โรงเรียนวิเชียรมาศจังหวัดตรังนะคะปริญญาตรีเนี่ยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะคะเส้นทางผลการแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงของทีมชาติไทยเนี่ยก็เหรียญเงินนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19นะเมืองหางโจวสาธารณรัฐจีนนะคะแล้วก็มีเหรียญเงินจากการแข่งขันรายการเอเชียรีเพย์แชมเปี้ยนชิพณกรุงเทพมหานครนี้สถิติ 44.88 วินาทีเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็มีการแข่งขันอีกหลายรายการเลยค่ะที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะครั้งล่าสุดคือครั้งที่20ได้รับเหรียญเงินนะคะณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาตินะคะก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าน้องเขาก็ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจในการฝึกซ้อมความมีระเบียบวินัยนะคะจนสามารถที่จะสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติความภูมิใจไปสู่จังหวัดตรังนะคะมีการมอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังนะคะก็เป็นขวัญและกำลังใจค่ะ
1: ครับพูดถึงนักกีฬาเนี่ยนะครับความเขาเรียกว่าความเป็นระเบียบวินัยนะครับต้องมีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าต้องฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่แทนที่จะได้ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับเพื่อนฝูงต
0: ้
1: องไปซ้อมต้องไปฝึกฝนนะครับต้องมีการเก็บตัวอะไรต่างๆมากมายนะครับกว่าจะสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวจากจังหวัดพัทลุงใช่ไหมคะ
1: ครับมีข่าวจากจังหวัดพัทลุงนะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังคาดการณ์ว่าเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ในปีนี้อาจจะมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นจะมีการเตรียมตัวกันอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังจากดีเจจ้าจ๋านะครับจากจังหวัดพัทลุงครับ
2: จังหวัดพัทลุงเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังคาดการว่าเบื้องต้นสถานการณ์ในปีนี้อาจมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนายโอฬารทองขาวเผือกผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมตำบลอ่างทองอำเภอศรีนครินทร์และพื้นที่บริเวณหน้าฝายอ่างเก็บน้ำท่าแนะตำบลเขาย่าอำเภอศรีบรรพตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังประจำปี2569ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเนื่องจากตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนและจะมีฝนตกหนักช่วงดังกล่าวซึ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและบางครั้งเกิดดินโคลนถล่มดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการร่วมกันทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกชนิดร่วมกันอพยพผู้ประสบภัยและจุดอพยพผู้ประสบภัยหากเกิดน้ำท่วมสูงอีกทั้งการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในด้านสาธารณสุขน้ำท่วมขังซึ่งในวันนี้คณะได้ตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระดับน้ำปัจจุบันที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาบรรทัดการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำประตูระบายน้ำต่างๆที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณท้ายน้ำหรือบริเวณใกล้ลำคลองที่ระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนได้อพยพขนสิ่งของไว้ที่สูงได้ทันท่วงทีนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติการได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะประตูระบายน้ำต้องตรวจสอบให้สามารถเปิดปิดและยกขึ้นลงได้ตามปกติรวมถึงเครื่องจักรกลเรือเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่หรือโมบายสูบน้ำต้องมีความพร้อมและเพียงพอสำหรับนำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประชาชนในพื้นที่ขอให้ติดตามสถานการณ์และ

0: รับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีทางนี้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้กระบวนการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวอีกว่าสำหรับการประเมินสถานการณ์ในระยะนี้จังหวัดได้ติดตามข้อมูลจากหลายด้านทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลจากพื้นที่เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้อาจมีความรุนแรงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นจังหวัดได้เตรียมการและวางแผนรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดสถานการณ์รุนแรงที่สุดจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงทุกหน่วยงานจะต้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกฎเจนิพานนิลเคจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ครับก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับความเสียหายจะได้ลดลงนะครับส่วนถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก็ดีไปนะครับถือเป็นการซักซ้อมนะอย่างนั้นดีกว่า
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ขอให้เวลาที่แจ้งข่าวส่งข่าวว่าเป็นข่าวจริงนะไม่ใช่เอาภาพเก่ามาแล้วก็เอามา ใช่ไหมคะมาโพสต์หรือว่ามาแชร์อะไรอย่างเงี้ยน้องโอ๋เน
1: า
2: ะ
1: เคยมีประเด็นแบบนี้นะครับบางทีเอาข่าวเก่ามาโพสต์ใหม่เพื่อเรียกยอดไลค์นะแต่ว่ามันมีผลกระทบนะครับ
2: ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเรายังมีอีก2ข่าวนะคะ
1: ครับมีข่าวจากจังหวัดระนองนะครับเรื่องของจังหวัดระนองมีการประชุมจิตอาสาเตรียมความพร้อมรับโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานนะครับเมื่อวานนี้6ตุลาคม2569เวลา 9:30 นในราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดระนองเตรียมความพร้อมกำลังพลสำหรับสนับสนุนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานครั้งที่1/2569ณห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนะครับมีการประชุมพิจารณาและรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมบริการประชาชนณโรงพยาบาลระนองซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13-16 ตุลาคม 2569โดยสำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาจะร่วมให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการสำหรับกิจกรรมจิตอาสาภายในโครงการประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยการนำส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดและส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรมคลินิกหมอครอบครัวคลินิกฝังเข็มและคลินิกผิวหนังเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกตลอดการเข้ารับบริการทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านการขนย้ายเครื่องมือและสิ่งของพระราชทานการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนตลอดจนแนวทางการแต่งกายของจิตอาสา904เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่โอ๋ครับ
2: ค่ะนะคะไปดูข่าวที่สุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งสุราษฎร์ธานีค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยโหทะลุเป้าค่ะ 8,191 คนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีนายกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพป้องกันอัมพาตค่ะโดยกำหนดนะคะจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเวลา6นาฬิกาจะพร้อมกัน4สนามนะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์2ริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสาร3วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยานะคะแล้วก็จุดที่4ค่ะหน้าโรงพยาบาลคีรีรัตนิคมนะคะซึ่งผู้สมัครทั้ง4สนามเนี่ยรวม

0: 5,191 คนนะคะถือว่าสูงทีเดียวแล้วก็มีการติดตามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่20ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีด้วยก็มีเทศกาลพระราชกรณียกิจนะคะการตรวจคัดกรองสุขภาพนะคะแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ระบบไฟฟ้าอาหารน้ำดื่มการจราจรสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็การดูแลนะคะความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมเดินวิ่งนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันแต่จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางการใช้จากสถานที่ที่ใช้กิจกรรมเนี่ยทั้ง4สนามเนื่องจากว่าอาจจะมีการปิดหรือว่าปรับการจราจรเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดแล้วก็เส้นทางช่วงเวลาที่ประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเดี๋ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบก็ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีกันไว้ได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดมีข้อมูลนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่วมแสดงพลังของชาวสุราษฎร์ธานีนะคะพอพูดถึงกิจกรรมนี้นะโอ
1: ้
0: พี่โอสมัครแล้วนะของชุมพร
1: อ
0: ่ะเพราะว่าวันนั้นไปร่วมกิจกรรมสมัชชาสุขภาพนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดชุมพรตัวเลขยังน้อยนะให้ช่วยกันสมัครนะคะแต่ว่าเขาปิดรับไปพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้รอเสื้อค่ะว่าเสื้อจะสวยขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราจ่ายเงิน350บาทแต่เราสามารถไปลดหย่อนภาษีได้
1: ใช่
0: นะคะบางคนไม่ทราบไงโ
1: อ
0: ้นะคะบางคนคิดว่าจ่ายไปแล้วได้แต่เสื
1: ้อ
0: แต่จริงๆแล้วคนที่มีฐานเงินเดือนเยอะที่จะต้องเสียภาษีอ่ะ
1: ครับเอาไปลดหย่อนได้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้บุญด้วย
0: ค่ะ อ่ะนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับปักใต้บ้านเราอย่าลืมนะคะมาติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะก็จะมีดีเจสายใต้นะคะหมุนเวียนเนี่ยมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอย่างสัปดาห์นี้ก็มีพี่โอแล้วก็น้องโอนะคะมาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะรายงานประเด็นข่าวสารต่างๆในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะแล้วก็ใครมีข่าวสารที่จะแจ้งก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับดีเจสายใต้ของเราได้เลยนะคะ
1: ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา
0: ก็เดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อยจะให้ฟังเพลงส่งท้ายกันดีไหมปกติแล้วเราสองคนจัดรายการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเนาะแต่ว่าก็จะมีเพลงประจำรายการของเราอยู่ด้วยนะก็เอาเป็นว่าลองฟังกันดูแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ติดตามรายการจากสถานีอสมทที่ท่านรับฟังกันอยู่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราสองคนยังมีในช่วงอสมทเพื่อชุมชนที่จะมาพูดคุยกันต่อนะน้องโอ๋เนาะ
1: ใช่ครับลาไปก่อนในวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcard Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท
3: ไป
4: ม
3: าไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
8: อร่อย

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุประชานาถหรือนายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2ในคดีร่วมกันเบียดบังและยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตรวมถึงร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินแบ่งการกระทำผิดออกเป็นหลายกรรมโดยศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษรวมโทษ2ฐานความผิดเป็นจำคุก742ปีส่วนจำเลยที่2ศาลลงโทษรวม2ฐานความผิดเป็นจำคุก386ปี 1,480 เดือนแต่คงให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3วงเล็บ3และให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงิน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเชิญส.ส.สุชาดาพรรคภูมิใจไทยชี้แจงปมทรัพย์สินและข้อสงสัยทุนสีเทานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเข้าชี้แจงในการประชุมวันนี้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวจะมาชี้แจงหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าอาจจะไม่มาแต่ทางกรรมการก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อซักถามมองว่าการชี้แจงจะเป็นประโยชน์ต่อนางสาวสุชาดาแต่หากไม่มาวันนี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบนางตรวจสอบสุชาดาเชิงรุกอย่ารีบออกมาแซมหรือฟอกขาวในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อกล่าวหาใช้อำนาจในทางที่ผิดและอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายรังสิมันต์ยังยืนยันไม่หนักใจถูกแจ้งความพร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกรูปแบบด้านนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยและเป็นหนึ่งในกรรมการกฎหมายบอกว่าได้ทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์ในการทำหน้าที่ประธานกรรมธิการที่น่าจะขัดกับข้อกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยและทักท้วงเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมธิการเช่นกรณีส.ส.สุชาดาแต่กลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมธิการขณะนี้อีกทั้งยังเปลี่ยนวันเวลาประชุมจากที่ตกลงประชุมทุกวันพฤหัสบดีแต่นายรังสิมันต์ก็จะประชุมตามอำเภอใจนายสุประชัยยืนยันว่าเรื่องส.ส.สุชาดานั้นไม่มีอำนาจใดที่กรรมธิการขณะนี้จะทำได้และหากทำไปแล้วถูกว่าการพิจารณาผิดข้อบังคับทุกคนจะโดนกันหมดและมีผลกระทบต่อคนอื่นรัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้า 96% ร้อยเอกหญิงพัฒน์ละทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งติดตามการเตรียมงานมหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569เพื่อให้ทุกส่วนพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่1พฤศจิกายน2569โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสถานที่กิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ดำเนินการแล้ว 96.31 ในขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนนานาชาติและสวนองค์กรรวมถึงการจัดสัมมนาการประกวดและการประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามแผนมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้อง

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะรู้สึกเขินจังเลยนะคะเหมือนตัวเองหายไปหลายวันเมื่อเช้าติดประชุมนะคะประชุมกันภายในสถานีเนี่ยค่ะหัวหน้ากี้แล้วก็กระเพรานะคะน้องสายหมอกน้องแซมนะคะพี่นิดป้าอู๊ดค่ะก็นั่งร่วมประชุมนะปรึกษาหารือนะคะเรื่องของการทำงานนะคะนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการในตอนเช้านะคะคุณผู้ฟัง

0: คะขออภัยด้วยมีพี่ๆ FC นะโทรเข้าไปเบอร์ออฟฟิศด้วยกะเพรารับสายพอดีน้องกะเพราไปไหนอ๋อขออภัยค่ะกะเพราติดประชุมอยู่ก็เลยไม่ได้จัดรายการทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้วันพุธที่เท่าไหร่7นะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะกับช่วงเวลารายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะเริ่มต้นมากับเพลงเธอทั้งนั้นนะคะกรุ๊ปไรเดอร์ค่ะขอบคุณสามีด้วยตั้งเพลงเอาไว้ให้สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมทเครือข่ายนะคะรับฟังได้ทั้งจังหวัดแล้วก็รอยต่ออีก5จังหวัดด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีป้าจูดารุณีค่ะมาทักทายน้องกะเพราคนแรกเลยขอบคุณมากๆค่ะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างทานข้าวกันแล้วหรือยังคะหรือว่ายังไม่ได้ทานข้าวส่วนกะเพราอ่ะเมื่อเช้ากินก็สายแล้วก็เลยไม่ค่อยหิวนะคะกินชาเขียวมาทำไปอีกหนึ่งแก้วก็เลยรู้สึกอิ่มมากเลยค่ะ ก่อนเข้ารายการมาก็ทักทายค่ะวันนี้มีแขกมาเยี่ยมนะคะหนึ่งท่านค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่หล่อที่สุดในสุราษฎร์แล้ว พี่ผู้ใหญ่จ้องนะคะพี่ผู้ใหญ่จ้องค่ะแวะเวียนพอดีเมื่อวานเนี่ยน้องสายหมอกกับหัวหน้ากี้ปฏิพลอัยราชนารักษ์นะคะในสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปร่วมงานเปิดตัวเรือหลักสมุทรค่ะของบริษัทหลักพยาจำกัดในเครือของลมพยานะคะก็มีการเปิดตัวไปเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการในการเดินเรือนะคะแต่มีการเปิดตัวก็มีการเชิญสื่อมวลชนในสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะไปร่วมงานเปิดตัวนะคะอสมทสุราษฎร์ก็ได้รับเกียรติเชิญด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณไปยังบริษัทหลักพยาด้วยนะคะก็พี่ผู้ใหญ่จ้องก็ไปแล้วก็น้องสายหมอหัวหน้ากี้พี่บ่าวตู้ก็ไปนะคะพี่นายภูนะคะพี่สื่ออีกหลายท่านเลยค่ะที่ไปร่วมงานพี่นายบ้านนะคะก็ไปร่วมนะคะโดยมีท่านรองจักริดฝั่งชนจิตค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะในการเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะที่หน้าทอนค่ะเกาะสมุยก็นั่งสปีดโบ๊ทจากท่าเรือดอนสักนะคะไปที่หน้าทอนเกาะสมุยแล้วก็มีงานเปิดตัวที่นั่นก็ทราบมาจากพี่ผู้ใหญ่เจ้านะคะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันพอดีน้องสายหมอกลืมสายชาร์จแบตเตอรี่ค่ะพี่ผู้ใหญ่จ้องเก็บไว้ให้นะคะน่ารักมากก็แล้วก็เอามาคืนที่สถานี ก็เลยชงกาแฟร้อนๆนะคะเสิร์ฟให้1แก้วขนมอีก1ชิ้นค่ะมาติดตามข่าวที่น้องสายหมอกนะคะกับหัวหน้ากี้ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนในสุราษฎร์ธานีอีกหลายท่านนะคะที่ไปร่วมงานกันบริษัทหลักพยาจำกัดค่ะพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะก็คงจะทราบข่าวกันบ้างแล้วเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์นะคะไปตามสื่อต่างๆกันบ้างแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็มีการเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะโดยบริษัทหลักพยาจำกัดค่ะเปิดตัวเรือที่ชื่อว่าหลักสมุทรค่ะเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงนะคะลำใหม่ที่จะเชื่อมระหว่างดอนสักเกาะสมุยแล้วก็ดอนสักเกาะพะงันค่ะเมื่อวานนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะที่ท่าเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดตัวค่ะคุณผู้ฟังเรือหลักสมุทรนะคะเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่นะคะจากบริษัทหลักพยาจำกัดก็ภายในงานนะคะโดยมีนายรามเนตรใจกว้างค่ะรองนายกขออภัยค่ะนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนะคะนางสาวนิตถารัตน์นะคะวานิจเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยรวมถึงหน่วยงาน

0: ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะเรือหลักสมุทรเนี่ยเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกับเรือสองท้องนะคะหรือว่าเรือสองท้องสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันใน1เที่ยวนะคะแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุดถึง536คนค่ะโดยติดตั้งระบบเครื่องแบบวอเตอร์เจ็ตนะคะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังแล้วก็ส่งกำลังผ่านเพลาไปยังชุดวอเตอร์เจ็ตจำนวน4ชุดเพื่อผลักดันน้ำออกทางด้านท้ายเรือทำให้สามารถเดินเรือด้วยความเร็วสูงได้โดยเส้นทางการให้บริการมุ่งเชื่อมโยงดอนสักเกาะสมุยและเกาะพะงันค่ะสำหรับระยะเวลาการเดินทางเนี่ยหลายคนแบบโอ้โหแบบถูกใจเลยโอ้โหแบบประหยัดเวลาไปได้เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่นะคะในการเลือกเดินทางไปเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันนั่นเองค่ะสำหรับระยะเวลาในการเดินทางนะคะก็คือดอนสักเกาะสมุยเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยเราใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะแต่เรือลักสมุทรความเร็วสูงเนี่ยจะร่อนระยะเวลามาเหลือประมาณ45ถึง50นาทีค่ะส่วนเส้นทางดอนสักเกาะพะงันนะคะจะใช้เวลาประมาณ75ถึง80นาทีไม่เกิน90นาทีจากเดิมที่เราเคยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งเรียกได้ว่าช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต้องใช้ชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทางหรืออาจจะไปทำธุระปะปังหรืออยากจะประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะหลายท่านก็อยากจะทราบเรื่องของราคาค่าโดยสารแล้วก็จะเปิดให้บริการเป็นทางการเมื่อไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตรงนี้ได้นะคะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นแค่การเปิดตัวให้กับสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะได้ทำความรู้จักเรือหลักสมุทรก่อนนะคะส่วนค่าโดยสารแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการจากบริษัทหลักพยาอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่จากที่ฟังพี่ผู้ใหญ่จ้องมาเล่าสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าคาดว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยประมาณปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้ก็ไม่นานเกินรอน่าจะทันได้เที่ยวปีใหม่อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการเปิดตัวหลักสมุทรเรือหลักสมุทรในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการคมนาคมทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะช่วยเชื่อมโยงฝั่งแผ่นดินใหญ่กับเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะตลอดจนสนับสนุนเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะด้วยระยะเวลาที่มันร่อนระยะเวลามาได้มากพอสมควรเพราะบางท่านเนี่ยรีบร้อนนะคะที่จะต้องแบบเดินทางนะคะบางทีการที่เราใช้เวลาในเรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้เสียเวลาไปพอสมควรเลยแต่ถ้ามีทางเลือกใหม่สำหรับคนที่รีบร้อนในการเดินทางนะคะหรือว่าต้องการประหยัดเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเอาไว้มีอะไรอัปเดตคืบหน้านะคะก็จะแจ้งให้ทราบซึ่งน้องกระเพาะก็คุยกับน้องสายหมอกับพี่ผู้ใหญ่จ้องไปนะคะว่าเป็นไงบ้างในเรือโอ้โหมาเล่าสู่กันฟังว่าในเรือเนี่ยสบายแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่เมื่อวานนี้ทุกคนแค่ได้เข้าไปชมเรือเฉยๆนะคะเพราะว่าเรือยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะก็ทราบมาว่าเดี๋ยวตอนที่จะเปิดเรือเที่ยวแรกซึ่งก็เป็นเรือเที่ยวปฐมฤกษ์เที่ยวแรกนะคะจะมีการเชิญสื่อมวลชนให้ไปนั่งเรืออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าสู่กันฟังเวลาที่ทุกอย่างชัดเจนแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พี่ผู้ใหญ่บอกว่ามีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะสำหรับเรือหลักสมุทรเนี่ยค่ะแล้วก็รถที่เป็นรถไฟฟ้านะคะรถ EV ทั้งหลายก็สามารถลงเรือของหลักสมุทรได้นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ๆค่ะที่จะทำให้การโดยสารนะคะทางเรือทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะก็หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยมีคนคิดถึงด้วยดีจ้ะ

0: พี่สมยศมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ชาชายขึ้นเรือตรงท่าไหนก็ตรงท่าขึ้นท่าไหนต้องไปถามพี่ผู้ใหญ่จ้องก่อนนะคะเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้นะพี่นะเดี๋ยวก็พอหาข้อมูลมาให้นะคะแต่ก็คือไปลงที่นาทรเหมือนกันพี่จรินทร์สวัสดีค่ะนะคะใช่ม่านสวัสดีค่ะไม่เป็นไรแค่มาก็ชื่นใจแล้วจ้าขอบคุณค่ะแหมชื่นใจจริงๆพี่ชาชาบอกคิดถึงขอบคุณค่ะใช่ม่านขอเป็น I Miss Somebody ของบีสุกิจเอาไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะเพลงนี้ได้ได้เดี๋ยวก็พอจัดให้พอเราไม่ได้เจอกันเนี่ยก็จะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายวันนี้เดี๋ยวมีข่าวมาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานชักพระนะคะที่จะมีขึ้นปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วก็เทศกาลถือศีลกินเจก็กำลังจะเริ่มต้นแล้วเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาถึงอีกหนึ่งงานค่ะก็เป็นงานชักพระเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นในส่วนของงานสมโภชก่อนนะคะที่จัดเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์นะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีหนังสือเชิญมานะคะที่อสมท.สุราษฎร์เป็นประจำทุกปีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ด้วยนะคะในส่วนของการจัดงานส่งเสริมประเพณีชักพระทอดผ้าป่าประจำปี2569ค่ะซึ่งก็จะจัดสมโภชเรือพนมพระนะคะของอำเภอกาญจนดิษฐ์ทุกลำค่ะก่อนที่จะเคลื่อนขบวนมาในเมืองสุราษฎร์นะคะเพื่อที่จะร่วมขบวนแห่เรือพนมพระในรุ่งเช้าวันที่27ตุลาคมค่ะซึ่งงานสมโภชนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2569ค่ะซึ่งมีการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานพิธีสมโภชเรือพนมพระเนี่ยในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ค่ะช่วงเย็นค่ะเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งเรือพระของอำเภอกาญจนดิษฐ์เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณงานนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีสมโภชเรือพนมพระนั่นเองค่ะก็มีการสื่อเชิญสื่อมวลชนนะคะไปร่วมงานสมโภชด้วยส่วนวันที่26ตุลาคมเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงเรือพนมพระนะคะก็จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายนครศรีสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อเข้าร่วมงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพร้อมเพียงกันนะคะส่วนรุ่งเช้าวันแรมค่ำ27ตุลาคมเวลา 5:30 นะคะสำหรับพี่น้องชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะก็จะได้ร่วมกันชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านเช่นเดียวกันส่วนใครที่อยู่ในตัวเมืองนะคะก็ชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านในตัวเมืองนะคะในวันแรมค่ำนั่นเองส่วนการแต่งกายนะคะก็เป็นชุดสุภาพชุดผ้าไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์ร่วมงานสมโภชเรือพนมพระนะคะประจำปี2569ค่ะ23ถึง27ตุลาคมซึ่งก็จัดที่บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: แล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันยาวเลยค่ะกับพี่ผู้ใหญ่ช่องนะคะในส่วนของขบวนเรือพระนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็มีเรือพนมพระนะคะจากวัดวาอารามต่างๆเนี่ยมาทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งเรือที่สมัครแล้วก็เรือที่เป็นต้นขบวนนำนะคะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เป็นเรือโชว์แล้วก็ยังมีต้นเทียนพรรษาจากอุบลราชธานีมาเช่นเคยนะคะรวมถึงเรือพนมพระทางน้ำด้วยจากยอดสมัครนะคะทั้งสิ้นเนี่ย108ลำด้วยกันค่ะซึ่งคุยกับพี่ผู้ใหญ่เจ้าเมื่อสักครู่นี้นะก็เรือพนมพระทางบกทั้งหมดในปีนี้จากข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุดก็คือ110

0: 6ลำรวมกับต้นเทียนพรรษาจากอุบลราชธานีอีก1ลำก็จะเป็น117ลำนะคะส่วนเรือพนมพระทางน้ำเนี่ยก็ทั้งหมด5ลำด้วยกันนะคะ5ลำรวมทั้งสิ้นทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำ122ลำด้วยกันค่ะซึ่ง117ลำรวมต้นเทียนพรรษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรือที่สมัครประกวดแล้วก็เรือที่เป็นขบวนโชว์นะคะรวมทั้งสิ้น117ลำกับทางน้ำอีก5ลำด้วยกันเดี๋ยววันที่9ก็คือวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์นี้เนี่ยจะมีการจับฉลากค่ะซึ่งแต่ละวัดก็จะร่วมประชุมแล้วก็ส่งตัวแทนมาจับฉลากลำดับขบวนแห่เรือพนมพระทางบกอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้น2สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากวันที่9ก็จะได้ทราบกันว่าเรือพนมพระนะคะหรือว่าสำนักสงฆ์ของวัดไหนจะได้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะก็จะมีการจับฉลากกันในวันที่9นี้ค่ะหยิบข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ทราบกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานชักพระเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมทางน้ำค่ะที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมสมัครกันนะคะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คำขอจัดให้แล้วนะคะไม่ได้ฟังนานมากสำหรับเพลงนี้งานจากหนุ่มบี้สุกฤตค่ะ I need somebody love นะคะจัดให้แล้วค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวก็พอขอเปิดเสียงทางเพจแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมช่วงแรกลืม I'm sorry ค่ะพี่เอสหมดคนทรายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่เอสขอบคุณมานะคะเมื่อกี้ใครมาอีกคนนึงเปิดฟังเสียงในแอปอสมทได้ครับฟังไปพร้อมดูใน Facebook โอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ชาชาน้องกระเพราลืมเปิดเสียงขออภัยจริงๆคือแบบพูดเพลินไปหน่อยพี่แล้วก็ลืมกดเปิดเสียงเพราะว่าปิดตอนที่เปิดเพลง มาถึงกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ซึ่งงานนี้จัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครแค่100คนเท่านั้นแล้วก็สมัครฟรีเสื้อสวยมากค่ะทุกคนเสื้อสวยมากจริงๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะฝากมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกท่านชมความงดงามในเทศกาลประจำปีนะคะกับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกิจกรรมพายล่องตาปีจอดแลเรือพระครั้งที่3ค่ะสปอร์ตเรือแคนูเรือคายักแล้วก็เซิร์ฟสกีในวันเสาร์ที่31ตุลาคมค่ะวันสุดท้ายของการจัดงานณตลาดน้ำบ้านดอนนะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ว่าไม่ได้เน้นแข่งขันแต่อย่างใดแต่มีเงินรางวัลให้นะคะร่วมกิจกรรมรับชมธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีลุ่มแม่น้ำตาปีเสน่ห์คลองร้อยสายแล้วก็ร่วมชมความงดงามของเรือพนมพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางที่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด10กิโลด้วยกันค่ะท่านใดที่สนใจสมัครแล้วก็ลงทะเบียนนะคะย้ำว่าเปิดให้ลงทะเบียนฟรีค่ะฟรีจริงๆ

0: นะ
1: รับเพียงแค่100คนเท่านั้นและคนที่สมัครทันนะคะจะได้รับเสื้อกิจกรรมคนละ1ตัวแล้วเสื้อสวยมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะกระเพาพูดกับน้องสายหมอกว่าโอ้โหว้าวเสื้อสวยมากคนที่สมัครทัน100คนเนี่ยจะได้รับเสื้อกิจกรรม1ตัวแล้วก็หมายเลขประจำตัวร่วมกิจกรรมเป็นบิบนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมฟรีทั้ง100คนเลยค่ะพร้อมกับร่วมกิจกรรมพิเศษอีก1กิจกรรมนั่นก็คือระหว่างเส้นทางนะคะเชิญชวนเหล่านักพายบอกเล่ามุมมองวิถีแห่งสายน้ำเมืองคนดีค่ะกับซับแอนด์สปิริตโฟโต้ชาเลนจ์นะคะร่วมบันทึกภาพระหว่างเส้นทางบอกเล่าวิถีเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีชักพระประเพณีและวิถีสายน้ำนะคะกติกาการร่วมกิจกรรมก็คือให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยถ่ายภาพผ่านมุมมองของแต่ละท่านนะคะแล้วก็บอกเล่าความประทับใจโพสต์ลงใน Facebook ของตัวท่านเองพร้อมกับติดแฮชแท็กงานนะคะว่าพายล่องตาปีจอดแลเรือพระและชักพระสุราษฎร์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะกรรมการจะทำการพิจารณาคัดเลือกภาพที่ประทับใจเพื่อให้คุณได้ลุ้นรับรางวัลกันด้วยค่ะรางวัลที่1 นะคะได้รับเงินรางวัลถึงมูลค่า 5,000 บาทเลยทีเดียวค่ะรางวัลที่2 4,000 รางวัลที่3 3,000 รางวัลที่4 2,000 บาทแล้วก็รางวัลที่5 1,000 บาทค่ะเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะสมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นหรือครบจำนวน100เมื่อไหร่ก็จะปิดรับสมัครในทันทีค่ะนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์0821131282ค่ะ0821131282ได้นะคะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
2: M-Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: หาเพลงฟังอีกสักหนึ่งเพลงค่ะและเดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้กันบ้างนะคะซึ่งก็จะเริ่มในวันศุกร์นี้แล้ว9ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมค่ะหาเพลงอะไรฟังดีเนาะเดี๋ยวก็พอเลือกเพลงเก่าๆนะคะอ่ะเพลงนี้แล้วกันงานจาก Carrie Barbara ค่ะแพ้คำว่ารัก

จบไปอีกหนึ่งเพลงนะคะเวลามาถึงช่วงสุดท้ายค่ะมาพูดถึงเรื่องของเทศกาลถือศีลกินเจกันสักหน่อยนะคะที่จะเริ่มล้างท้องในวันศุกร์นี้แล้วนะคะศุกร์ที่9แต่บางคนอาจจะกิน10วันถ้ากิน10วันเนี่ยก็อาจจะต้องล้างท้องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็จะได้เริ่มกินเนี่ยมื้อแรกเลยก็คือเช้าวันที่9นะคะวันศุกร์นี้แต่ถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือกกิน9วันนะคะถ้า9วัน9คืนเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ที่10นะคะ10ถึง18ตุลาคม2569ก็จะเริ่มล้างท้องกันในช่วงคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะนะเป็นวันล้างท้องนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้เริ่มปรับตัวนะคะงดเนื้อสัตว์แล้วก็ลดอาหารรสจัดนั่นเองแล้วก็จะเริ่มถือศีลกินเจหลักๆแล้วก็คือจะ9วัน9คืนแหละก็จะเริ่มวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนค่ะวันสิ้นสุดนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน9นะคะออกเจก็วันจันทร์ที่19ตุลาคม19ตุลาคมเช้าก็คือสามารถกลับมาทานอาหารตามปกติได้แล้วนะคะก็คือจะสิ้นสุดก็คือเย็นวันที่18ตุลาคมมื้อสุดท้ายนะคะของเทศกาลถือศีลกินเจนั่นเองในส่วนของข้อห้ามแล้วก็หลักปฏิบัติหลักๆในการกินเจนะคะทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการงดเนื้อสัตว์เนาะเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะรวมถึงอาหารทะเลไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยแล้วก็งดผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะก็คือไข่นมเนยต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์มาจากนมนะคะนมวัวอะไรพวกนี้ก็คืองดทั้งหมดงดเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมจากสัตว์ก็คือน้ำปลาพวกซอสหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าปรุงได้ก็จะเป็นพวกซีอิ๊วขาวที่เป็นมีสัญลักษณ์เจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้แต่ถ้าเป็นพวกน้ำปรุงน้ำปลานี่ก็คืองดเหมือนกันแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดหลักๆนั่นก็คือที่เราจะไม่นำมาใช้ในการประกอบอาหารเป็นอาหารเจนะคะก็จะเป็นกระเทียมนะคะแน่นอนที่สุดมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะกระเทียมหัวหอมกุยช่ายหลักเกี๊ยวใบยาสูบพวกนี้ค่ะ

0: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะงดเหมือนกันทุกชนิดของมึนเมาทุกอย่างก็คือต้องงดเหมือนกันสำหรับคนที่กินเจแบบจริงจังหน่อยนะคะก็คือเข้าประกอบพิธีที่ศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการปฏิบัติก็คือการรักษาศีล5ศีล8นะคะประพฤติตัวทั้งกายวาจาใจให้สงบสำรวมแล้วก็แยกภาชนะสำหรับการปรุงอาหารที่เป็นอาหารเจจากภาชนะที่ปรุงอาหารทั่วไปนะคะก็คือจะต้องแยกอย่างชัดเจนแต่ข้อนี้สำหรับผู้ที่ถืออย่างเคร่งนะคะคนที่เขาถือเคร่งเนี่ยเขาก็จะแยกจานช้อนภาชนะต่างๆในการปรุงอาหารหรือการกินเนี่ยแยกจากของที่เรากินทั่วๆไปแยกเลยจะไม่เอามาปะปนกันเลยสำหรับผู้ที่เคร่งในการทานเจนั่นเองค่ะส่วนการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักงานปีนี้ก็ทั่วฟ้าเมืองไทยก็จัดกันแต่ละจังหวัดก็จัดกันหลายพื้นที่นะคะบ้านเราเองสุราษฎร์ธานีก็จัดกันเยอะแยะมากมายหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีการแห่พระเนี่ยรู้สึกว่าจะแห่พระกันวันก่อนกะเพราเคยนำมาประชาสัมพันธ์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแห่พระเนี่ยจะเป็นวันที่10เนาะวันที่10ตุลาช่วงเย็นนะคะคุณผู้ฟัง4โมงใช่ไหมคะที่กะเพราเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วครั้งหนึ่งอ้อขออภัยค่ะ11ตุลา11ตุลาจะเป็นประเพณีแห่พระของสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นการอัญเชิญองค์เทพเจ้าองค์เทพยดามาให้พรนะคะลูกๆหลานๆนะในช่วงเย็นค่ะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไป11ตุลาคมนะคะทุกท่านสามารถออกมาร่วมชมบารมีขององค์เทพเจ้าองค์เทพยดาอากงอาม่าได้เลย4โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีการแห่โดยต้นขบวนเนี่ยเริ่มที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะแห่ไปตามเส้นทางไปจดที่บริเวณสะพานนฤทธิ์นะคะจากหน้าศาลากลางมาถึงสะพานนฤทธิ์ค่ะช่วงเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ออกมาร่วมชมบารมีมารับพรจากอากงอาม่าองค์เทพยดานะคะที่ลงมาอวยพรลูกๆหลานๆในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจกันได้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ที่มีการจัดงานแบบใหญ่ๆเลยทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นที่เยาวราชกรุงเทพนะคะ 9-18 ตุลาคมเหมือนกันก็จะถ้าไปเยาวราชเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากเดิมที่เราอาจจะเคยเห็นปลาหมึกย่างของกินที่มันเป็นแบบอาหารคาวอะไรเงี้ยก็จะเต็มไปด้วยธงเจสีเหลืองตัวอักษรเจสีแดงนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเจตลอดสองฝั่งถนนของเยาวราชเลยพร้อมกับประดับโคมไฟแดงสวยๆงามๆในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะก็บรรยากาศคึกคักทุกปีสำหรับที่นี่นะคะที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเทศกาลถือศีลกินผักนะคะภูเก็ตเขาก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วที่เขาจัดงานใหญ่ภูเก็ตจะจัด 10-18 ตุลาคมนะคะศาลเจ้าที่ศาลเจ้าแล้วก็อาร์มทั่วจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะขบวนแห่ม้าทรงพิธีกรรมประเพณีดั้งเดิมเขาก็จะจัดกันทุกปีอย่างยิ่งใหญ่เทศกาลกินเจหาดใหญ่สงขลาก็จัดใหญ่ทุกปีเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากทางฝั่งมาเลฝั่งนู้นเขาก็จะมาร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจกันที่หาดใหญ่เป็นประจำทุกปีคึกคักเหมือนกันที่หาดใหญ่จัด 9-18 ตุลาคมนะคะเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปร่วมงานที่อื่นกันจัดที่สวนหย่อมสุภสารรังสรรค์อำเภอหาดใหญ่สงขลานะคะก็จะมีอาหารเจมากกว่า100ร้านค่ะแล้วก็การแสดงสิงโตมังกรนะคะมาโชว์ในงานด้วยที่นครสวรรค์ค่ะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพอันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะที่นครสวรรค์จัด 10-18 ตุลาคมค่ะก็จัดที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหน้าผาเลยที่นครสวรรค์นะคะใช้ชื่องานว่า9ที่วา9ราตรีบุญบารมีมหามงคลค่ะแล้วก็มีพิธีเดินข้ามสะพานสะดอกเคราะห์กันด้วยนะคะนี่ก็คือหลักๆที่จัดงานใหญ่ๆทุกๆปีนะคะบ้านเราก็ตามศาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลที่กุศลศรัทธาหรือว่าจะเป็นที่ศาลเจ้ามุทิตาจิตนะคะหรือจะเป็นศาลเจ้าอื่นๆค่ะต่างอำเภอศาลเจ้าปากกระแดะไหหลาปากกระแดะที่กาญจน

0: นาดิษนี้ก็จัดใหญ่ทุกปีเหมือนกันศาลเจ้าแม่ทับทิมบ้านทับท้อนนะคะก็จัดยิ่งใหญ่ทุกๆปีเหมือนกันก็มีพิธีกรรมทุกๆค่ำคืนมีการเดินเวียนธูปมีการเดินสะพานสะดอกเคราะห์ในบางศาลเจ้านะคะมีพิธีกรรมก็คือการลุยไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีให้ได้ร่วมกันทําบุญนะคะเพื่อขอพรจากอากงอาม่า1ปี1ครั้งในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครสะดวกก็อาจจะเริ่ม10วันเลยหรือว่า9วันเลยนะคะแต่บางท่านไม่สะดวกก็อาจจะทานเป็นบางมื้อก็ไม่ว่ากันบางท่านก็อาจจะเลือกทาน3วันสุดท้ายก็ไม่ว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจของทุกท่านนะคะก็จะได้รับบุญกุศลเท่าเทียมกันก็พอขออนุโมทนาบุญอนุโมสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่ตั้งใจจะถือศีลกินเจในเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พอพูดถึงเทศกาลกินเจก็เลยทำให้คิดถึงเพลงเก่าๆหาวอไอ้นี่มาฝากดีกว่าสักหนึ่งเพลง

รับหมดแล้วนะคะปิดท้ายไว้กับเพลงนี้เลยว่าไอ้นี่งานเก่าๆจากสองสาวไชน่าดอลค่ะสวัสดีพี่สมยศนะคะพี่ช้าๆถามว่าน้องกอกินเจไหมจริงๆแล้วกอกก็กินเจมาทุกปีนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือ9วันเต็มๆแต่ว่ามาปีหลังๆด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็อาจจะ3วันอะไรประมาณนี้ตามที่สะดวกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน10โมงเช้าเจอกันแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ชวนฟื้นตัวหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอูกลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนแล้วโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197และวันนี้จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่ด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นลดหรือพักเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันสามารถติดต่อสายด่วน1186สนธินำทีมทวงคืนแก้มลิงปลัดเวรวมพลวันที่9ตุลาคมนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายบันเทพพัวพงพันธ์นายนิติกรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานายพิชิตชัยมงคลและหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอดีตวิศวกรวางท่อน้ำมันในอ่าวไทยร่วมแถลงทวงคืนแก้มลิงและฟลัดเวย์จากผู้ว่ากทม.เรียกร้องกทม.ทบทวนจัดผังเมืองและแนวทางบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำเสนอให้ทวงคืนพื้นที่แก้มลิงทางน้ำหลักและฟลัดเวย์นายปันเทพกล่าวว่าน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นน้ำท่วมขังยาวนานที่สุดในรอบ43ปีเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเรียกร้องผู้ว่ากทม.ทบทวนและยกเลิกผังเมืองฉบับใหม่นำพื้นที่แก้มลิงกลับมาใช้ในผังเมืองอีกครั้งโดยวันที่9ตุลาคมที่ลานคนเมืองจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทบทวนพื้นที่ฟลัดเวย์ทางน้ำหลักและพื้นที่แก้มลิงด้านนายสนธิกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพไม่ควรถูกโยนความรับผิดชอบให้นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เพียงคนเดียวแต่ควรมองถึงความรับผิดชอบในระดับรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหากไม่มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคาดไม่เกิน5ปีกรุงเทพอาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมรุนแรงพร้อมเสนอรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการทำพื้นที่แก้มลิงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กลับมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสุชาดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปมสามีพร้อมแจงทุกประเด็นนางสาวสุชาดาสร้างทันทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงสาเหตุไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการหลังได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปชี้แจงว่าเวลาเดียวกันนี้มีประชุมคณะกรรมการที่ตนเองเป็นประธานและมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนมั่นใจในข้อมูลหลักฐานหรือไม่นางสาวสุชาดาย้ำเพียงว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะ
4: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่ง

0: ยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

อัฟเตอร์นูนซองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงฟลอฟๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นชั่วโมงดีๆเวลาดีๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ1ชั่วโมงแรกนะคะในช่วงนี้เพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆ เข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำสวัสดีน้องภูมิด้วยเมื่อกี้ถามหาอยู่ว่าวันนี้ไปไหนนะไม่เข้ามาทักทายงอนแล้วหรือเปล่านะคะทักทายน้องภูมิด้วยครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาจัดรายการนะคะช่วงบ่ายมีภารกิจมีภารกิจนะคะไปร่วมงานเปิดตัวเรือเฟอร์รี่ลำใหม่ทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ก็ไปตอนบ่ายนะคะนั่งเรือไปเกาะสมุยก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการค่ะคุณผู้ฟังดีภารกิจนะคะออกนอกพื้นที่นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยพูดถึงเรื่องเรือแล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วพี่กระเพาก็แนะนำไปแล้วนะกับความอลังการนะคะเรือลำใหม่ที่มีชื่อว่าหลักสมุทรค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรือเฟอร์รี่น้องใหม่ของ

0: เกาะสมุยเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวอลังการมากๆสายหมอก็ไปร่วมงานนะคะกับหัวหน้ากี้นะคะแล้วก็เดินทางไปกับพี่ๆสื่อมวลชนอีกหลากหลายคนเลยค่ะแล้วก็เดินทางไปนะคะนั่งเรือไปดูเรือของจริงที่เขาจะเปิดให้บริการแบบเร็วๆนี้นะคะใกล้แล้วแหละนะคะปลายปีนี้แหละนะคะเดี๋ยวก็มีการสรุปนะคะว่าจะเปิดให้บริการช่วงเดือนไหนนะคะวันไหนคุณผู้ฟังค่อยติดตามข่าวอีกทีเรือลำนี้มีชื่อว่าหลักสมุทรค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นเรือในบริษัทของหลักพระยาเฟอร์รี่นะคะเป็นเครือของลมพยานี่แหละที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีนะคะแต่ว่ามีการเปิดตัวลำใหม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้โหมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะที่เกาะสมุยมาร่วมงานกันเยอะมากในวันนี้เยอะมากๆเลยค่ะบริษัทหลักพระยาจำกัดเนี่ยเปิดตัวเรือหลักสมุทรเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่เชื่อมตอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะบริเวณท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือหลักสมุทรด้วยค่ะโดยเรือเนี่ยเขาบอกว่าให้ความเร็วสูงนะคะเป็นเรือลำใหม่ของบริษัทหลักพยาจำกัดค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานกันซึ่งเรือลำนี้นะคะคุณผู้ฟังคือเขาบอกว่าเป็นเรือลำใหม่ให้ความเร็วสูงนะคะเดินทางค่ะคุณผู้ฟังใช้เวลาดอนสักเกาะสมุยเพียง45-50นาทีเท่านั้นค่ะเส้นทางดอนสักเกาะพังงานใช้เวลาประมาณ75-80นาทีก็คือไม่เกิน90นาทีก็ถือว่าทำความเร็วได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นทางเลือกใหม่ค่ะสำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาตินะคะคนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สามารถใช้บริการเรือลำนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังและเมื่อวานนี้ก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้องรอติดตามผ่านทางหน้าเพจนะคะติดตามกันได้เลยคุณผู้ฟังเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับทางเลือกใหม่นะคะสำหรับทุกๆคนเลยที่เป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางเป็นอีกเรือลำหนึ่งที่จะพาเราเนี่ยไปท่องเที่ยวบนเกาะแล้วก็ใช้เวลาแบบประหยัดเวลานะคุ้มค่ามากๆค่ะใช้เวลาที่แบบว่าถึงวัยแล้วก็ได้เที่ยวกันแบบไวๆด้วยนะคะก็เป็นอีกเรือนึงค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะกับเรือลำนี้หลักสมุทรค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะทั้งหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็รับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันตอนนี้ด้วยนะคะไลฟ์สดตอนนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยอยากฟังเพลงไหนเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่านทางคอมเมนต์นะคะเม้นได้ทุกช่องทางที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครรู้สึกว่าง่วงๆมีไหมอาการง่วงนอนตอนนี้ใครเป็นบ้างมีหรือเปล่าเอ่ยสายหมอกนี่แหละเป็นหนึ่งคนที่ง่วงนอนตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าง่วงนอนตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆค่ะเราต้องเอาคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายหน่อยให้ร่างกายเราได้ตื่นตัวนะคะได้ตื่นตัวเพราะว่าช่วงบ่ายแบบนี้มีหลากหลายคนเลยที่พอง่วงนอนพอง่วงนอนปุ๊บก็ต้องหาอะไรเนาะหาพวกชายงชาเย็นชาเขียวอยากจะแนะนำว่าสามารถทานได้นะคะคุณผู้ฟังทานได้แต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะอย่าทานเยอะคาเฟอีนเนี่ยต้องเช็คกันหน่อยว่าร่างกายเนี่ยรับได้วันละกี่แก้วนะคะถ้าเป็นส่วนของคาเฟอีนกาแฟนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบทานกาแฟใช่ไหมคะกาแฟวันหนึ่งทานได้กี่แก้วนะคะทานได้กี่แก้วนะวันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะหลากหลายคนอ่ะทานกันเยอะวันละ 4-5 แก้วบางคนกินตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นนะคะกินเยอะกว่ามื้ออาหารดิค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนทั่วไปนะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้ไม่เกิน 3-4 แก้วต่อวันค่ะในปริมาณที่มีคาเฟอีนนะคะรวมไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้งกาแฟดำกาแฟสดอเมริกาโน่กาแฟกระป๋องถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยก็คือไม่เกินวันละ2กระป๋องเนาะสามารถทานได้นะคะก็ราวๆประมาณ 150-160 มิลลิกรัมต่อกระป๋องก็มีเยอะจนเกินไปแต่ถ้าเป็นกาแฟดำเนี่ยก็คือไม่เกิน3แก้วต่อวันนะคะคาเฟอีนก็ไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ถ้าเป็นกาแฟดำที่เป็นชงเองมีนมอะไรเงี้ยไม่ควรเกิน4แก้วก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะคะก็เช็คดูค่ะคุณผู้ฟังสุขภาพร่างกายของเราสำคัญมากๆทานได้ที่มันจะช่วยให้เราแบบตื่นตัวนะคะมันก็ส่งผลดีต่อร่างกายของเราแต่ถ้าเยอะเกินไปไม่ดีนะจ๊ะฝากไว้ด้วยค่ะกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีนอกจากคาเฟอีนที่ดีแล้วนะคะให้กินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรกับร่างกายของเราวันนี้มีประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครมีปัญหาเรื่องเงินทองบ้างน้องภูมิมีปัญหาเรื่องเงินไหมหรือคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินบ้างที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้สายมองมีตัวช่วยดีๆมาฝากบอกเลยถ้าเรื่องการช็อตเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะมีทุกคนเลยหลากหลายคนมากที่ช็อตเงินสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจช็อตเงินเป็นเรื่องธรรมดาค่ะติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งรถกระบะพร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงถึง 160% จากสินเชื่อแค่ครั้งเดียวนะคะคุณผู้ฟังได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติด

ล้อฉุกเฉินติดขัดเมื่อไหร่ค่ะกดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงค่ะสามารถหมุนได้นะคะเงินที่หมุนหรือว่าเงินที่ผ่อนแล้วเนี่ยสามารถหมุนกลับมาใช้ใหม่ได้ให้มีเงินหมุนค่ะถ้าเราไม่กดก็ไม่เสียดอกด้วยนะคะทุกเรื่องเงินหมุนได้ที่เงินติดล้อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะกู้ที่เราใช้ในยามจำเป็นและชำระคืนไหวดอกเบี้ยอยู่ที่ 12-24% ต่อปีค่ะข้อมูลณวันที่18เมษายน 2568ใครมีปัญหาเรื่องเงินอย่าลืมนะคะเงินติดล้อช่วยคุณได้ค่ะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ักทายสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีพี่เหยียดทัชนะด้วยมอบเพลงเพราะๆไว้ให้พี่เดือนกับพี่สมชัยด้วยเหมือนเดิมเลยค่ะทักทายน้องภูมิด้วยนะคะพูดถึงเรื่องกินเจน้องภูมิว่าน้องภูมิกินทุกปีเลยกินมา20ปีติดแล้วโหเก่งมากนะคะได้บุญได้กุศลมากๆเลยตั้งแต่เป็นกู้ภัยเป็นกู้ภัยก็จะมีร่างทรงใช่ไหมคะเป็นทรงเนาะเป็นทรงเขาเรียกเป็นร่างทรงสายบอกไม่แน่ใจว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะไม่ชัวร์ข้อมูลตรงนี้เลยที่เป็นร่างทรงที่มีการแบบใช้มีดใช้เข็มใช้อะไรแบบว่าแทงที่ปากอะไรเงี้ยเนาะนะคะซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากมากนะคะคุณผู้ฟังนะก็ใครที่แบบทรงได้หรือว่ากินเจได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากมากนะคะได้บุญได้กุศลแบบเยอะเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายด้วยนะคะขอบคุณบทเพลงเพราะจากสายเขียวด้วยแนะนำเข้ามานะคะพี่อยู่ทางนี้จะดีที่ดังถึงบ้านดอนขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากสำหรับเพลงเพราะๆนะคะน้องบุ๋มบอกว่าเป็นม้าทรงทรงอากงกวนอูหรอนะใช่ไหมถ้าใครเป็นคนจีนแล้วมีเชื้อสายจีนก็จะทราบข้อมูลตรงนี้อยู่ดีนะคะแล้วก็ปีนี้เทศกาลกินเจก็ใกล้จะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังไหนใครแบบจะกินเจบ้างมีไหมมีแพนจะกินเจอยากจะเริ่มไหมไม่ทานเนื้อทานผักนะคะเป็นมังสวิรัติไปเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเทศกาลหนึ่งค่ะที่คนไทยนะคะเชื้อสายจีนให้ความสำคัญมากๆเลยเราแสงหน้าไมค์กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะ
1: ขอฟังเพลงล่าจีจี
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: คอยนวลที่สวนลำไย
0: คอยนวลที่สวนลำไย
1: คร
0: ับอันนี้จำได้ค่ะพี่ที่รับฟังอยู่ที่ Go Off ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ที่ใส่ยันที่ครัว
0: ค่ะ
1: ครับน้องแม่ทุกเสียงทุกสายเลย
0: ได้ค่ะ
1: ด้วย

0: สแตนดาร์ดมันเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่มีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าคนผิวดำก็สวยได้นะคะคนแบบผิวแทนผิวขาวหรือว่าคนแบบว่ามีรักยิ้มคนคิ้วดกคิ้วหนาคือมันเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยมันแล้วแต่คนเลยนะคะบิวตี้สแตนดาร์ดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคือความสวยต้องให้ดูเองเนาะทักทายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คนสวยขอเพลงบอกเคยลืมเจ้าของ AI ครับผม
0: บอกเคยลืมเจ้าเวอร์ชัน AI นะคะ
1: ของ AI ครับผม
0: ได้ค่ะ
1: เจ๊เสียบล็อกกันเลยครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: น่าอยู่ก็สวยด้วย
0: เคยเห็นแล้วหรอ เคยเจอแล้วหรอคะ
1: เอาเสียง
0: เอาเสียงโอเคขอบคุณมากค่ะ
1: น่าจะมีแฟนแล้วแน่นอนเลย
0: โสดค่ะพูดเบาๆโสด
1: ตอนน
0: ี
1: ้โสดใช่ไหมตอนนี้บ้านไม่โสด
0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน่ารักมากสายหน้าใหม่คือคักทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้บทเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาเพียบเลยนะคะฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังชวนเที่ยวงานชักพระประเพณี

0: อีกการนิดนึงนะคะใกล้ถึงเข้ามาแล้วใกล้ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วแหละนะคะสิ้นเดือนเนาะใกล้ใกล้สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนตุลาคมวันที่23ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะเชิญชวนเที่ยวงานกันค่ะคุณผู้ฟังที่จริงคนมาเที่ยวเยอะอยู่แล้วแหละแต่อยากให้มาเยอะๆอีกนะคะมาทำบุญกันค่ะคุณผู้ฟังเที่ยวงานช็อกพระประเพณีและแข่งเรือยาวเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในปี2569ค่ะใครที่อยู่ในอำเภอสุราษฎร์อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์เยอะๆตามอำเภอตามจังหวัดนะคะก็สามารถมาเที่ยวงานกันได้ค่ะคุณผู้ฟังบริเวณริมแม่น้ำตาปีและก็ลานสนามข้างโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยคุณผู้ฟังสามารถมาชมกันได้นะคะคอนเสิร์ตดีๆค่ะโอ้มีหลากหลายศิลปินมากๆเลยพี่กบแท็กซี่ก็มาทามารินไมล์มอมแมมนะคะเตยวิริยามากันเต็มไปหมดเลยนะคะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ค่ะได้ทั้งทำบุญด้วยทำบุญด้วยนะคะได้ทำบุญแบบหลายร้อยวัดมากๆแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็งานจัดยิ่งใหญ่แบบทุกๆปีเลยค่ะเรือพนมพระทางบกนะคะมีทั้งหมด117ลำคือรวมในเรือขบวนพาเหรดแล้วก็เรือที่เป็นต้นเทียนพรรษาแล้วนะคะจากอุบลราชธานีแล้วด้วยแล้วก็มีทางน้ำค่ะเป็นเรือพนมพระทางน้ำอีก5ลำด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ว่างวันไหนวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้นะคะคือปักหมุดไว้เลยอยากมาเที่ยวงานวันไหนนะคะก็สามารถร่วมเที่ยวงานชักพระประเพณีงานประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะงานจัดยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะและขบวนค่ะพาเหรดขบวนพาเหรดวันที่27นะคะก็มาเชิญชวนกันได้เป็นขบวนพาเหรดมีนางนาคนางรำนะคะนางรำโอ้โหอลังการสวยๆกันทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
2: บางเธอคนที่เฮาฮักที่สุดก็คือคนที่เฮาบ่มีสิทธิ์ได้อยู่กับเขาดนๆแต่ถึงเขาสิไปไกลปานใดความฮักของเฮามันบ่เคยย้ายไปใส่เพลงนี้ฝากให้คนที่ยังลืมบ่ได้เด้อครับบ่เคยลืมเจ้า

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆด้วยนะคะจากสายหลังไมค์ค่ะสวัสดีพี่ไลบัวตูมรับฟังผ่านทางวิทยุขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักมากนะคะเข้ามาทักทายกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดๆหน่อยๆฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักเพลงค่ะเพลงนี้นะคะ FC จาก Co-op แนะนำเข้ามาคอยนวลที่สวนลำใหญ่นะคะของ Odd 4S ค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องจอดนิ่งกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีเที่ยวบินพาณิชย์ลงจอดไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบริเวณรันเวย์ท่าอากาศยานอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาหลังเครื่องบินขับไล่แบบ F5TH จากฝูงบิน211กองบิน21อุบลราชธานีประสบปัญหาทางเทคนิคกระทันหันจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และจอดนิ่งอยู่บริเวณกลางรันเวย์หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทีมช่างเครื่องบินได้เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อประสานงานและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจรทางอากาศทำ

0: ให้ท่าอากาศยานต้องระงับการบินชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากการปิดรันเวย์ดังกล่าวส่งผลให้เที่ยวบินพาณิชย์จากกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถลงจอดได้ตามกำหนดต้องตัดสินใจบินวนกลับไปยังสนามบินต้นทางทันทีได้แก่เที่ยวบิน FD3374 ไทยแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220 ไทยเวทเจ็ตเส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมทีมช่างและอุปกรณ์เข้าคลี่คลายสถานการณ์และเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์เพื่อให้สนามบินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุดชัชชาติแจงแก้มลิงคูปอนบางชันพิจารณาตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันโดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันเป็นสองโครงการที่มีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อมีการทบทวนรายละเอียดพบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่าจากการศึกษาแนวทางดำเนินโครงการแก้มลิงทั้งระบบมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำมีมูลค่าประมาณ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงคลองให้สามารถลำเลียงน้ำได้รวดเร็วขึ้นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพต้องมีทั้งพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบระบายน้ำออกที่เหมาะสมโดยบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุรวมประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ปริมาณน้ำจากฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณมากและกระจายตัวในหลายพื้นที่ต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบพร้อมรับฟังและน้อมรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาในปัจจุบันก็พร้อมให้สำนักงานระบายน้ำนำไปตรวจสอบและทบทวนอย่างรอบคอบกกร.ชี้ไทยประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในการโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากลเบื้องต้นคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดและอัดฉีดเศรษฐกิจระยะสั้นราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทโดยเฉพาะนำไปสู่การกระตุ้นอัตราการเข้าพักโรงแรมธุรกิจร้านอาหารการจัดเลี้ยงบริการขนส่งและศูนย์ประชุมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านการจัดแสดงอาหารผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ภาคเอกชนยังคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติใหม่สู่โครงสร้างเศรษฐกิจอาทิ AI Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์และนวัตกรรมการเงินประเด็นที่หารือในเวทีดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจนโยบายภาครัฐและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงเป็นวาระที่ภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตามพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอศักยภาพของประเทศสู่ประชาคมโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆ

0: คมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเดลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเดลสิทธิ์เกิดเดลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเดลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราได้อยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงหรือว่าจะเป็นเพลงสากลเก่าๆก็ได้นะคะสามารถแนะนำเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะหรือว่าโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรเบอร์เดิมของคุณผู้ฟัง077-405-445ค่ะช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะ
1: ช่วงขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรจ๊ะเพลงสากลไหม
1: เป็นซอมบี้ครับ
0: ซอมบี้โอเคเป็นเวอร์ชันไหนคะของน้องเนเน่หรือเปล่า
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสายเขียวแนะนำเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะต่อเนื่องเลยสตริงเก่าๆนะคะยุค70-80-90สากลเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันอยากฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะแวะมาพูดคุยกันหน่อยวันนี้นำทฤษฎีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยที่จริงเคยนำมาพูดในรายการไปประมาณ

0: ครั้งสองครั้งแล้วนะคะแต่ว่านานและพูดนานและ วันนี้ก็เลยขึ้นมาหน้าฟีดอีกก็เลยนำมาฝากกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังทฤษฎีที่มีชื่อเรียกว่า Evil's Eye ค่ะนี่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าอยากให้ทุกคนทำอะไรก็ต้องลองใช้ทฤษฎีนี้ดูค่ะทฤษฎี Evil Eyes นะคะเขาว่ากันว่านะคะคุณผู้ฟังเขาว่ากันว่าถ้าเราอวดหรือเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังแล้วอาจจะมีแรงอิจฉาจากคนที่อยู่รอบตัวเราโดยที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะจะสะท้อนกลับมาหาเราแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นนะเขาบอกว่าลองใช้ทฤษฎีนี้ดูนะคะเป็นทฤษฎี Evil Eyes ทำอะไรก็อย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งบอกใครนะคะทำแบบเงียบๆก่อนค่อยรู้อีกทีตอนเราประสบความสำเร็จแล้ว success แล้วนะคะถึงจะแบบอ๋อเอ้ยนี่แกทำธุรกิจอยู่เหรอเอ้ยได้ผลกำไรเอ้ยถูกหวยเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยทำราชการเหรอคือให้คนอื่นรู้ตอนที่บรรลุเป้าหมายนะคะว่าบรรลุเป้าหมายหรือว่าผลที่เราตั้งไว้มันสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือให้เขารู้ตอนนั้นไปเลยเขาบอกว่าบางทีพลังที่มันมีความอิจฉาริษยาเนี่ยมันมีนะคุณผู้ฟังจากคนที่ไม่หวังดีกับเรานะคะใช่ว่าทุกคนจะรักเรานะเขาบอกว่าอาจจะทำให้ชีวิตของเราในสะดุดได้เลยนะคะใครที่เล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปเล่าเรื่องนี้คนนี้ฟังแล้วก็เอาไปพูดต่อเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีผลเหมือนกันนะใครมีใครเจอเคสแบบนี้บ้างสามารถมาแชร์กันได้เลยค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีสาน้าไหมคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: น้องงวงม
0: ือพี่อ๋อตุ้งเตาใหม่ขอเพลงอะไรนะคะ
2: น้ำงงวงมือ
0: ของไอ้น้ำไหมคะ
2: คร
0: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: มอมาดีเจกับเขาม
0: อไว้กับดีเจกับเขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะ FC ของเรานะคะพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่รับฟังอยู่ในชั่วโมงนี้แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาไม่เสียเวลาค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยค่ะ

ฝากถ่ายคุณฟังกันด้วยนะคะที่เข้ามารับฟังกันตอนนี้แล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังสายหมอกมีตัวช่วยมาฝากกันอีกแล้วต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเบื่อๆอื่นๆช่วงบ่ายๆแบบนี้รู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่สมองไม่เล่นเลยสมองมันไม่เล่นเลยอ่ะมันไม่สบายมันไม่คึกคืนหรือว่าใครที่ง่วงนอนนะคะต้องบอกเลยว่าต้องมีตัวช่วยดีๆติดไว้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะงานแน่นประชุมยาวแต่ไม่ว่าจะวันไหนนะคะขอแค่เราได้มีกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งก็พร้อมลุยกันเลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมลุยต่อกันแน่นอนนะคะวันนี้สายหมอกมีโกปิโก้มาเคียโต้ครีนวันบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังได้สัมผัสกับความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดเลยค่ะทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่หรือว่าจะเติมพลังระหว่างวันหรือจะเป็นพักเบรกสั้นๆนะคะโกปิโก้มาเคียโต้ครีนวันเนี่ยก็สามารถเติมความสดชื่นพร้อมความสดชื่นให้กับทุกๆช่วงเวลาของเราเลยค่ะมาเคียโต้ครีนวันนะคะบอกเลยว่าเป็นโกปิโก้มาเคียโต้ครีนวันทั้งมีรสชาติที่เข้มข้นหอมเข้มเต็มรสชาติกาแฟต้องลองเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะอย่าลืมนะคะใครที่รู้สึกว่างานเยอะประชุมแน่นแล้วรู้สึกว่ามันหน่วงๆอยากมีตัวช่วยดีๆที่ดื่มปุ๊บและให้เราได้ตื่นตัวตลอดต้องโกปิโก้มาเคียโต้3 in 1ค่ะคุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงซอมบี้นะคะเพลงเพราะๆที่สายเขียวแนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาท

0: ่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทาง

รับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยกับคุณผู้ฟังกันเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่เจอกับฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเยอะควันเยอะต้องบอกเลยว่าต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ฟังวันดีไซน์หมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนเวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะชิว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีสิทธิภาพนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอเพียงแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังรับฟรีไปเลยค่ะแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสะดวกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมาฟังเพลงสากลกันค่ะเพลงสากลมีจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะแก้เบื่อแก้ง่วงเผื่อใครกำลังขับรถอยู่ตอนนี้ฟัง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยโทรมาขอเพลงหน้าใหม่หลังใหม่กันได้เหมือนเดิมนะคะชั่วโมงต่อไปอยู่กับพี่ดีเจหนูสมุยทีมค่ะฟังเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนุกโจ๊กๆกันในชั่วโมงต่อไปค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินบินสิงคโปร์ร่วมประชุมฟอฟโกลบอล CEO นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อพูดคุยกับนักธุรกิจในเวทีฟอฟโกลบอล CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนเข้าร่วมและจะเดินทางกลับประเทศไทยในเวลา 15:00 นวันที่8ตุลาคมโดยช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ทักษิณขึ้นศาลภาษีอากรกลางไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปเจ้าตัวยินรับบอกสบายๆไม่กังวลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร A เพื่อเข้าร่วมการไต่สวนคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ตนเองเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีอายัดและยึดทรัพย์สินซ้ำซ้อนเพื่อชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเมื่อปี2549ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อวันที่14สิงหาคม2568ที่ระบุว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วทางนี้เมื่อนายทักษิณเดินทางมาถึงสื่อมวลชนได้สอบถามถึงความกังวลในการพิจารณาคดีครั้งนี้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆด้วยท่าทีผ่อนคลายว่าไม่มีอะไรเลยสบายๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง

0: จากนายทักษิณขึ้นเบิกความเป็นพยานนานเกือบ2ชั่วโมงได้ขออนุญาตศาลเดินทางกลับในระหว่างมีการไต่สวนก่อนได้รับอนุญาตและเดินทางออกจากห้องพิพากษาเดินทางกลับโดยทันทีโดยระหว่างเดินทางกลับนายทักษิณเปิดเผยสั้นๆว่าไม่มีอะไรต้องพูดและมีสีหน้ายิ้มแย้มก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันทีสำหรับในห้องพิจารณาคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในศาลชั้นนี้โจทก์ได้ยื่นขอให้คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดชั่วคราวประกอบด้วยรถยนต์5คันเงินในบัญชีประมาณ90ล้านบาทและที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกกรมสรรพากรยึดอายัดทรัพย์สินนอกเหนือจากทรัพย์สินที่ศาลฎีกาภายในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553ให้ยึดเงินจำนวน 46,373 ล้านบาทของนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวตกเป็นของแผ่นดินเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยันทำเต็มที่แล้วนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชายืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อถามถึงความกังวลหากในอนาคตมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิกล่าวว่าไม่กังวลพร้อมยืนยันว่าได้น้อมรับคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
8: สำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
9: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร097-951-4529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ุอสมท102.0 MHz นะครับรับอากาศอยู่ที่บริเวณเสาท่าเพชรนะครับหรือว่าถนนพ่อขุนทะเลนะฮะแล้วรอส่งสัญญาณไปอำเภอเกาะสมุยนะด้วยคลื่น FM 101.25 MHz นะครับสมุยกรีนสเตชั่นและหลังจากนั้นนะครับเราก็ยังส่งไปที่สำนักงานทนายความวิทยาสุทธินุ่น

สวนเขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่พอเขาไปวัดนะครับไม่ว่างานตายายส่งตายายรับตายายหรือว่างานกฐินงานผ้าป่าท่านลองดูนะโอ้โหเป็นคนละคนเลยสำหรับสาวสุราษฎร์ธานีของเรานะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้นะครับเรามีงานยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีของเราก็คือนะครับงานชักพระนะครับงานชักพระงานชักพระนี้มีทุกอำเภอนะอำเภอเกาะสมุยเขาก็ไม่ได้มาร่วมที่ตัวจังหวัดนะครับเพราะและอำเภอเกาะพะงันอำเภอเกาะตาตำบลเกาะเตาเขาก็อยู่ที่เกาะของเขานะครับจะเอาเรือมามันก็ลำบากอยู่นะครับแต่ว่าไม่ว่าดอนสักการดิษฐ์นะครับถ้าชนะพระสงฆ์พระแสงเรามาร่วมกันที่นะที่บริเวณตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนปีนี้100นะครับพี่เบาตู้บอกว่า122ลำนะครับ120ลำสำหรับบนสุราษฎร์ธานีและอีก1ลำนะมาจากไหนเอ่ยนะครับน้องแซมน้องหนุ่มบอกว่ามาจากอุบลนะพี่เดี๋ยวผมไปดูสาวอุบลนะแล้วพลาดไม่ได้เลยนะนะครับพลาดไม่ได้เลยนะไปบันทึกเทปให้ด้วยเพราะว่ารำหน้าโรงหน้างานชักพระเนี่ยในวันที่น่าจะ23นะเริ่มเรื่องอะไรเนี่ยนะครับสวยมากๆนะครับรำดีมากๆนะแล้วก็ดนตรีจังหวะการแต่งชุดหุ่นนี่ไม่ต้องพูดเลยนะผมดูแล้วผมดูไป20กว่ารอบนะครับไม่ใช่ดูนางรำทั้งหมดนะมันมีนางรำอยู่คนหนึ่งที่เขารำอยู่หน้านะฮะแล้วรำสวยมากนะฮะตอนนั้นชื่ออะไรเดี๋ยวต้องถามน้องกะเพราหน่อย เดี๋ยวบอกน้องกะเพราพี่หนูเชิญมาสัมภาษณ์รายการลูกทุ่งสมุยทีมหน่อย นะฮะน้องแซมบอกว่าพี่หนูสัมภาษณ์น้องเรื่องอะไรล่ะนะผมจะถามว่าทำไมแต่งชุดสวยนะครับสาวๆที่อสมทของเราก็สวยทุกคนแต่แต่งชุดก็สวยนะไม่ว่าน้องกะเพราน้องสายหมอกนะฮะอีกคนหนึ่งน้องอะไรนะที่พอใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วก็ส่งรายการมาให้ผมลืมชื่อแล้วก็บอกว่าฟังพี่หนูก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะแล้วอีกคนหนึ่งก็ทำโน้นทำนี้เช็ดโน้นเช็ดนี้นะแต่หูนี่ฟังเมื่อไหร่จะถึงสามสี่โมงสักทีพี่หนูมายังจะขอเพลงหน่อย เพราะว่าขอลูกทุ่งเหมือนกันนะไปฟังน้องสายหมอก็เป็นเพลงโน้นนะไปฟังน้องดีเจเดียก็ฟังเพลงไทยไม่รู้เรื่องละฟังเพลงพี่หนูดีกว่าออนะครับฟังเพลงอะไรล่ะเอาเพลงนี้ดีไหมนะครับเอาเพลงของเอกชัยศรีวิชัยแต่ว่าก่อนฟังเอกชัยศรีวิชัยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรานะสั่งเตือนนะสั่งเตือนพวกเราทุกคนนะว่าเราระวังนะในช่วงวันที่7คือวันนี้นะวันที่7ถึงวันที่15นะวันที่7ถึงวันที่15นะครับฟ้าฝนมาถึงบ้านเราแล้ววัน

นี้นะเห็นเขาสั่งมาน้องอะไรนะนักร้องที่อยู่ที่แถวแถวตลิ่งงามนะบอกพี่หนูแล้วทำไมฝนตกนะวันนี้โอ้โหตกหนักด้วยนะครับสุราษฎร์เราก็ตกเหมือนกันนะครับก็วันที่7ถึงวันที่15นะครับฝนตกหนักนะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะท่านจุมพลบอกว่าระวังนะระวังนะแล้วก็บริเวณตึ้งระวังน้ำท่วมนะครับเรามีอำเภอเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยก่อนเลยเหรอน้ำลงไม่ทันท่านเพราะว่านะครับเกาะสมุยลงเลแต่ว่าคนฝังฟางคลองฝังเลหมดละอำเภอเกาะพะงันโอ้โหเกาะทั้งนั้นเลยดอนจากการจันทดิษฐ์พวกเราอยู่ติดเลนะฮะสีชนขนอมนะครับนี่ไปสีชนขนอมด้วยนะแล้วอำเภอเมืองท่าฉางนะฮะนาสารนาบ้านนาเดิมและพูนพินอันนี้ระวังนะระวังนะฝนมาแน่แล้วถ้าฝนตกนะเขาเรียกว่าตกเขาเรียกตกแช่นะครับตั้งแต่อำเภอเกาะสมุยเกาะพะงันดอนสากกาญจนดิษฐ์สีชนขนอมอำเภอเมืองท่าฉางนาสารแล้วก็นาวัดบ้านนาเดิมรวมไปถึงพูนพินนะครับแต่ว่าอำเภออื่นๆนะตกเล็กน้อยแต่ก็ไม่แน่นานะครับอย่างเช่นอำเภอเคียนซาท่าชนะชัยยาวิภาวดีคีรีรัตน์อำเภอพนมอำเภอตาขุนอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะและอำเภอชัยบุรีนะครับก็อย่าลืมนะเมื่อวานทางเมื่อวานทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะท่านก็ได้เตรียมพร้อมนะได้เตรียมพร้อมแล้วเอาฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาพรีเซนต์มาบอกเลยว่าคุณทำอะไรถึงไหนนะครับทุกอำเภอก็เป็นอย่างนี้นะกับพระองค์กับท่านทุกคนนะโดยที่เห็นน้องพี่โอ๊ตบอกว่าพี่หนูเกาะสมุยเขาจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มทำแล้วเห็นเอารถเอาอะไรไปที่พรุโฉวงโฉวงเนี่ยเอารถเครื่องติดตั้งไปตั้งหมดแล้วแต่พรุ่งนี้จะเชิญผู้นำชุมชนนะโอ้ผมเสียดายไม่ได้ไป อยากไปดูด้วยนะอยากเชิญผู้นำชุมชนแล้วไปบอกชาวบ้านว่าอย่าเอาน้ำไปฝังที่ฝังโน้นฝังนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันให้น้ำระบายนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือ เรื่องราวต่างๆที่นะครับเรื่องราวต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับบอกว่าถ้ามีน้ำตาฝนตกมีน้ำตาชาวสุราษฎร์ขอเป็นชาวอีสานก็แล้วกันเนาะนะครับน้องสาวคนสวยของผมที่เช็ดกวาดอยู่ในห้องส่งของเราเนี่ยบอกว่าอยากฟังน้ำตาสุราษฎร์บ้างนะครับน้ำตาสุราษฎร์หรือน้ำตาอะไรล่ะพี่นะเพลงนี้มอบให้กับคนสวยในสถานีเราก็แล้วกันนะน้องแซมยิ้มเลยพี่หนูพูดเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดตลอดเลยเดี๋ยว

งเพราะๆนะครับที่มอบให้กับพี่อู๊ดคนสวยน่ารักของเรานะครับซึ่งขยันขันแข็งมากเลยน้องแซมบอกโอ้ยพี่หนูนะตรงไหนมีฝุ่นนะพี่เขาดูแลหมดเลยนะครับนะครับแล้วพี่นิดบอกว่าไอ้น้องนิดบอกว่าเอ้ยพี่หนูเนี่ยมอบเพลงให้แต่พี่อู๊ดเนี่ยไม่มอบให้พี่หนูด้วย เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่หนูขอขายยาก่อน นะครับน้องกะเพราบอกว่าพี่หนูเอ้ยนะอย่าลืมนะเราอยู่ที่เราทำรายการวิทยุเราทำรายการเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องขายยาอย่างพี่เท่งนะพี่เท่งเนี่ยสทเท่งที่อยู่เกาะสมุยแล้วเขาจัด 107.50 เมกะเฮิรตซ์ตอนนั้นเนาะเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่รู้แหละเปิดเพลงใครขอเพลงมาไม่รู้นะแต่ต้องขายยาฉะนั้นนะฮะเราขายยาไปด้วยเรานะครับเราพูดไปด้วยเอาสาระไปด้วยอย่างที่น้องแคนนอนบอกว่ารายการลูกทุ่งสมุยทีมสมุยทีมทีวีเนี่ยเรามีสโลแกนว่าข่าวสารธรรมะสาระและบันเทิงนะครับข่าวสารก็คือเราเอาข่าวสารต่างๆนะที่เรารู้ไม่ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันกำลังโด่งกำลังดังนะครับเอาข่าวสารมาพูดนะข่าวสารแล้วก็ธรรมะธรรมะก็เอาธรรมะเอาหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้มาพูดนะครับแล้วก็ข่าวสารธรรมะสาระก็สาระก็มีสาระโน้นเรื่องสาระนี้แล้วก็บันเทิงก็เปิดเพลงเพราะๆนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกนะครับว่ารายการของเราต้องมีข่าวสารธรรมะสาระและบันเทิงนะครับส่วนนะครับส่วนในช่วงจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้นะครับ4โมงถึง5โมงก็เหมือนกันนะครับผมจะมีข่าวสารมีธรรมะมีสาระแล้วก็มีบันเทิงส่วนสาระเนี่ยน้องแคนนอนบอกพ่อเดี๋ยวเอาวันศุกร์ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาสาระเรื่องไอ้ธงไอทีมานะเพราะว่าทั้งพี่แซมทั้งพี่หนุ่มนะเขาเป็นนักไอทีเลยนะครับฉะนั้นจะเอาอะไรล่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับวันนั้นแค่ลิงก์สัญญาณจะส่งสัญญาณไปที่ 101.25 ไปตกเลเซีย นะครับตกเลได้ไงบอกโอ้ยส่งไม่ได้แล้วพี่ดูโอ้ตอนนี้เป็นไงอ่ะเอ้าที่สมุยไฟดับคิดว่าตกเล ไปอยู่แถวดอนสักนะเพราะว่า

พอขึ้นเกาะแล้วอ่ะบนเกาะเนี่ยมันไฟดับทั้งเกาะเลยนะและตอนนี้เขาบอกเกาะสมุยเนี่ยทางผู้การไฟฟ้านะครับผู้การไฟฟ้าบอกว่าตอนนี้นะสมุยเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะมากเลยดิเจนูนะครับที่อื่นไม่รู้ส่งไปเท่าไหร่ไม่พอสักทีให้ติดโซลาร์เซลล์ก็ติดกันทั้งเกาะนะครับทำไงดีล่ะแล้วตอนนี้ต้องทำไงไหมก็ไฟไปอีกเฟสหนึ่งอีกเฟสหนึ่งโน่นไปขึ้นที่ตรงเฉวงเลยขึ้นเฉวงเสร็จปุ๊บตอนนี้ทำไงตอนนี้ก็เปลี่ยนสายจากสายประมาณสายมันก็ใหญ่นะให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราต้องส่งไฟแรงสูงไม่อย่างนั้นสายไหม้แต่ตอนนี้นะครับพี่น้องชาวสมุยนะที่ฟังอยู่ทาง 101.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทาง 102ที่ฟังอยู่ที่แถวนาทรนะครับก็ถ้าไฟดับวันไหนก็ดูเว็บไซต์ของการไฟฟ้าก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อยาจากรายการของผมก็แล้วกันนะครับยาตัวแรกนะครับก็คือร้านโอมออโต้ไทยไม่ได้ขายยาเลยนะนี่มันเรื่องรถนะครับน้องโอมบอกว่าพี่หนูถ้าไปซ่อมรถที่ร้านโอมออโต้ไทยของผมนะเรื่องรถยนต์นะพี่หนูนะมีทุกอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวก็คือล้างอัดฉีดแล้วก็ทำสีนอกนั้นมีหมดเลยไม่ว่าสาวๆสวยๆนะครับสาวๆสวยๆอย่างเช่นสาขาที่การดิดเนี่ยผมมีนะสาวสวยน้องตาลอย่างนี้เป็นต้นหล่อๆน้องพีทน้องเบียร์พี่บางมาศนะพี่บางมาศนี่อย่าเข้าไปใกล้นะพี่มาฟังอยู่ทุกวันเลยบอกว่าเปิดเพลงพี่เปิดรายการเปิด 101.25 นะในฐานีนะดังชัดเลยนะพี่หนูอยู่สี่แยกการดิดบอกไม่ชัดได้ไงสัญญาณตกบนหลังคาเพราะว่าเขาท่าเพชรมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็บอกว่าเสียงดังฟังชัดเลยนะครับผมก็ระวังนะถ้าไปพี่มาศก็บอกว่าตอนนี้นะผมไม่มีอะไรหรอกนะครับเพราะผมมีทำงานไปผมมีแฟนแค่3คนเท่านั้นเองเหลืออีกคนหนึ่งมาได้ผมมีได้ทั้ง4คนน้องพีทบอกเมียบอกผมยังไม่มีเลยพี่หนูโอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณสาขาการดิดสาขาทุ่งสงนะกับทุ่มแบนแล้วก็พระราม2รวมเป็นตรงเกาะสมุยนะเกาะสมุยนี่น้องโอมบอกว่าผมเปิดหมดเลยพี่หนูคนมุยเนี่ยขี้เกียจเฮ้ยพูดดังว่าคนมุยเนี่ยนะครับไม่อยากไปไหนแม่น้ำอยากซ่อมแม่น้ำเหวงก็ไม่มาแม่น้ำเปิดสาขาเหวงละไมก็ไม่มาเหวงก็เปิดสาขาละไมหน้าทอนก็ไม่มาแล้วตะลิงงก็ไม่มาเหวงไม่มานะเปิดหน้าทอนเสียโอ้สบายใจเลยนะอย่าอ้างบอกว่านะอย่าอ้างบอกว่าไม่มีที่ซ่อมนะครับน้องโอมบอกว่าของผมมีแน่นอนนะครับพี่หนูฉะนั้นนะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะซ่อมรถนะตั้งศูนย์ถ่วงล้อโหลดต้งโหลดเตี้ยนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะถ้าไปเปลี่ยนยางกับผมกับร้านโอปตอนไม่ว่าสาขาไหนถ้าสักไปเปลี่ยนสาขาการดิดแล้วขับรถไปทุ่งสงโอ้ยยางรั่ววิ่งก็ไปทุ่งสงเลยเราปะฟรีให้นะครับเพราะว่าเรารู้นะครับว่าคุณมาเปลี่ยนยางที่โอมออโต้ไทยหรือว่าคุณมาเกาะสมุยมายางรั่วที่เฉวงก็เข้าสาขาเฉวงฟรีนะครับสบายแต่ถ้าไปที่อื่น200 300นะครับเอาละครับกันที่โอมออโต้ไทยแล้วนะครับแล้วก็บริษัทมูลทองคำรวมไปถึงโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยทีมคาแคร์และกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับนั่นก็คือผู้ที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับพี่อีทนะครับบอกว่าพี่อูดนะบอกว่าถูกใจมากเลยเพลงน้องหนูนะครับแต่น้องนิดบอกว่าไม่เอาอะอยากฟังด้วยอยากฟังด้วยนั้นพิเศษกับน้องน้องนิดก็แล้วกันนะครับเพลงของอินตลาภูลาภเพลงอะไรเชิญรับฟังครับ

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีนคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีนคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับที่ผมขอย้ำนะครับว่าถ้าท่านดื่มกาแฟเช้าๆนะครับจริงๆแล้วดื่มกาแฟเช้าๆแล้วก็มีน้ำตาลมีอะไรด้วยท้องว่างเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะความหวานจากน้ำตาลเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วทำให้คุณเป็นโรคเบาหวานได้นะครับแต่ว่ากาแฟสุขภาพเพชรสยามนี่ดื่มได้นะหวานจริงแต่ความหวานไม่ได้ทำด้วยน้ำตาลความหวานทำด้วยสตีเวียหรือว่าน้ำหรือว่าหญ้าหวานที่เขาเรียกนะครับแล้วก็ครีมเทียมนะเขาไม่ใช้ไขมันนะไส้นะครับท้องว่างก็ไม่ไปเกาะไขมันไม่เกาะลำไส้นะเพราะเราทำด้วยน้ำมันรำข้าวหรือว่าทำด้วยรำอ่ะนะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นผมก็บอกท่านเลยนะครับว่านะครับว่าถ้าท่านดื่มกาแฟเพชรสยามเนี่ยท่านได้สุขภาพดีแน่นอนนะครับท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็ได้ถ้าไปก็นะเรื่องเบาหวานไม่ต้องกลัวเรื่องหัวใจไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรไม่ตัวโรค NCD นะไม่ต้องกลัวนะครับก็ไปสบายสบายนะส่วนถ้าไปสมุยนะครับถ้าไปสมุยอย่าลืมนะถ้าช่วงพายุมีขมมีลมรถโดนน้ำคงน้ำเค็มก็แวะไปที่บิ๊กซีก็แล้วกันบิ๊กซีสมุยนะเราเปิดตั้งแต่ 9:00 นจนถึงเที่ยงนะพี่ๆที่อยู่บนเกาะสมุยถ้าฝนตกฝนตกนะก็ได้เลยตอนนี้นะเกาะสมุยเค้าบอกว่าน้องอารักษ์นะครับน้องอารักษ์นะอารักษ์รักสมุยที่เป็นนักร้องหมาหลุดตรวนนะครับก็เพลงนี้กำลังดังนะกำลังดังแต่ว่าดังสู้ของน้องนัดเมืองสมุยไม่ได้นะ

พี่พินิจบอกว่าสาวลำน้ำพองแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่ผมบอกว่าสาวลำน้ำพองเนี่ยสู้สาวเมืองร้อยเกาะไม่ได้เออนะครับจริงๆแล้วนะครับสาวเมืองร้อยเกาะเนี่ยเป็นเพลงของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับแต่ว่าน้องนัดเมืองสมุยเอามาร้องคัฟเวอร์เพราะกว่าลูกพี่อีก พูดดังนะครับอโอเคนะครับนั่นก็คือสมุยทีมค่ะแล้วก็แฟนสุขภาพสมุยทีมขาแขด้วยนะครับแล้วก็เพลงนี้มอบให้กับสาวๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคนนะครับใครอยู่สุราษฎร์ยกมือยกมือเม็ดและพี่หนูนะครับเพราะเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเมืองร้อยเกาะเพราะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนะ

บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุข

0: ลักษณะและมีบ่อกำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก10,000กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทธมา0896462354
1: ครับน้องโอมบอกว่านะครับถ้าต้องการที่จะมาใช้บริการนะร้านผมนะมันเยอะบนสมุยเนี่ยตั้ง4สาขาไม่รู้อยู่ตรงไหนการจันทร์รู้ว่าอยู่4แยกนะแต่ทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันกว้างเหลือเกินทำยังไงล่ะน้องโอมบอกโทรมาหาผมเบอร์เดียวพี่หนู089594109 0895904109เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่ว่าท่านไปสมุยหรือท่านอยู่ที่การดิดนะครับที่ฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าไปสมุยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะไปเปลี่ยนยางกับผมหรือว่าไปอะไรดูแลเรื่องรถอะไรต่างๆแวะไปแล้วก็ไปที่แม่น้ำซอย7ได้ด้วยไม่ใช่ร้านผมนะนั่นคือบริษัทมูลทองคำไปตกปลงตกปลาไปดูสัตว์ไปดูนกแก้วไปดูนกกระจอกโทกนกกระจอกเทศมีหมดเลยนะครับก็แวะเวียนกันไปนะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะขอบคุณน้องแพรวคนสวยคนน่ารักที่อยู่ที่คลองโสดนะคลองโสดรู้ไหมอยู่ที่ไหน น้องแสมบอกว่าพี่หนูอย่าไปยุ่งกับคลองโสดนะบอกทำไมอ่ะที่นั้นมันอำเภอท่าชนะเขาชนะหมดเลยแล้วก็ถ้าไปคลองโสดนะทุกคนที่นั้นโสดหมดแหละเขาไม่เอาเขาไม่มาสนใจเราหรอก นะครับแต่ไม่เป็นไรนะน้องแพรบอกว่าขอเพลงตัวไกลใจเดิมนะใช่หรือเปล่า นะครับถ้าไม่ใช่นะนะเดี๋ยวตัวไกลใจเดิมนะแต่ว่าผมนะครับผมถามนะว่าเป็นใครร้องเขาบอกว่าถามพี่แซมดูสิ พี่แซมบอกว่าของวชิระวงเพกางไงพี่หนูโอ้ได้นั้นเปิดเพลงนี้พิเศษให้กับน้องแพรวน่ารักมากนะครับที่อยู่คลองโสนนะครับน้องแพรวบอกว่าส่งให้

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่สมุยที่เมืองตรังที่อ่าวนางด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลานะครับก็ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ฟังมานะครับแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดนะท่านจุมพจน์นะครับท่านก็บอกว่าดิจิหนูฝากเตือนด้วยนะตั้งแต่วัน17ถึงวันที่15นะครับจะมีสุราษฎร์เราเนี่ยจะมีฝนตกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยเกาะพะงันดอนฉากกาญจนดิษฐ์สิชนนะครับขนอมหรืออำเภอเมืองท่าฉางนะนาสารนะแล้วนาบ้านนาเดิมแล้วก็พูนพินอันนี้ต้องระวังนะอำเภอที่ผมเอ่ยนามานี้นะท่านนะท่านผู้ว่าแกเป็นห่วงนะครับเพราะว่าฝนตกแช่นะครับส่วนอำเภออื่นๆนะครับไม่ว่าเคียงซาท่าชนะนะครับหรือว่าชัยยาวิภาวดีคีรีรัตน์พนมอำเภอตาขุนพระแสงเวียงสะชัยบุรีนะครับชัยบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาจะมาฝั่งทะเลเสียมากกว่านะก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากนายอำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็ฝากอสมทช่วยเขาเรียกว่าช่วยเตือนด้วย เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง นะครับแต่คนเรือคนชื่อเล็กก็ว่ากันไปนะครับ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อากาศกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร FOF Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ FOFเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกพรรคประชาชนจี้รัฐบาลเร่งแก้วิกฤตมลพิษกองขยะปราจีนบุรีหลังน้ำท่วมทำสารพิษแพร่วงกว้างเกิน1กิโลเมตรนายวีรยุทธการชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสารคล้ายน้ำมันที่แพร่กระจายจากกองขยะมลพิษที่พบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและ

0: ายพูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้พบว่าที่ปราจีนบุรีมีวิกฤตซ้อนวิกฤตคือเรื่องมลพิษที่ค้างคามานานแต่หน่วยงานรัฐไม่ได้ติดตามตรวจสอบให้ชัดเจนจนเกิดน้ำท่วมทำให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายจากโดรนที่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่น้ำมลพิษจากกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จะไหลแพร่ออกไปในรัศมีประมาณ1กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแต่ล่าสุดมีประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่นอกรัศมีดังกล่าวร้องเรียนเข้ามาว่าพบน้ำที่มีการปนเปื้อนหากสารที่ไหลไปมีทั้งน้ำมันและสารพิษจริงย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังไร่นาและสัตว์น้ำในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานรัฐแก้ปัญหาล่าช้าดังนั้นขอเรียกร้องคือนอกจากกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจวัดผลให้ชัดว่าสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และการเกษตรแค่ไหนแล้วยังขอเรียกร้องให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าทำเรื่องนี้เองทันทีหากกรมโรงงานได้รับการจัดสรรงบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถทำได้และถ้ารัฐบาลมองเห็นเรื่องนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเห็นชีวิตคนปราจีนบุรีมีความสำคัญก็สามารถขอใช้งบประมาณกลางได้ซึ่งข้อมูลที่ดำเนินการกับวินโปรเซสจะต้องใช้งบประมาณ400ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
7: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆ

0: ใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 古今论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了天地之子，考考超凡 play，by DJ D。

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了听你听诉，考考超凡 play by DJ D。

0: 论坊，
1: 酷狗论坊
0: ，Music Time，Music Time， เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D.หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลัง

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉิกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น. ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับวันที่7ตุลาคมมีผลพวงจากเรื่องของอุทกภัยหลายเรื่องเลยนะที
5: ่
4: เป็นประเด็นร้อนในช่วงวันนี้จนถึงเย็นนี้นะฮะมีทั้งเรื่องย้ายนายอำเภอที่อำเภอบ้านสร้างมีเรื่องที่ชาวบ้านที่เขาประสบอุทกภัยออกมาโวยวายว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยานะโดยเฉพาะชาวแฟลตคลองจันโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงเช้าเลยว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้เงินเยียวยาเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าทางฝ่ายปภ.เขาบอกว่าแฟลตคลองจันน้ำร้อนไม่ถึง7วันไม่เข้าเงื่อนไข
5: แล้วมันกี่วันล่ะคะขาดไปกี่วัน
4: ไม่ได้รายงานว่าขาดไปกี่วันแต่ไม่ถึง7วันแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยเนี่ยคือคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวร
5: เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไร
4: อธิบดีตอนนี้เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5: คนนี้คือที่เพิ่งมาใหม่รับตำแหน่งเมื่อ1ตุลาหรอคะ
4: ก็เพิ่งมาเมื่อ1ตุลานี่แหละย้ายมาเป็นรองปลัดจากผู้ว่าภูเก็ตจากเชียงใหม่มาเป็นภูเก็ตเด้งจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดพอมีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นอธิบดีกรมปภ.ถูกเด้งรอผลสอบคุณนิรัตน์เขาก็มารักษาการ อธิบดีปอพอแล้วก็ในช่วงแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่เนี่ยก็มารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เพิ่งจะมีผลเมื่อวันที่1ตุลา
5: ค่ะแล้วข้อเท็จจริงมันก็คือต้องล้อมถึง7วันใช่ไหมแล้วข้อเท็จจริงน้ำล้อมถึง7วันไหมคะ
4: ก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่านับแล้วมันก็ต้อง7วันน่ะชาวก็ยืนยันว่ามันควรมัน7วันแต่มันก็คงจะคาบเกี่ยวหรือยังไงไม่ทราบได้นะคุณดิรัตน์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเท่าที่พูดเดี๋ยวดูเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้โอนแล้ว 1,400 ครัวเรือนขนาดนี้ก็มีที่จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการกระบี่นะเริ่มได้รับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์89จะมีผู้ได้รับเงินอีกรวมกว่า100ล้านบาทแล้วก็บอกว่าส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันคุณนิรัตน์ก็บอกว่าย้อนคุณนิรัตน์ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วคือไม่เข้าเกณฑ์ย้อนกลับบอกก็เหมือนกับที่ผู้สื่อข่าวว่านั่นแหละคือไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาก็ถูกแล้วที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินได้หรือไม่คุณนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกรุงเทพมหานครและปภก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมามีหลักยึด เอาว่าเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าน้ำล้อม7วันเกิน7วันได้ 5,000 น้ำเข้าบ้านพูดง่ายนะเกิน7วันได้ 9,000 พวกแฟลตทั้งหลายเนี่ยถือว่าน้ำล้อมน้ำไม่ได้เข้าบ้านเพราะว่าแฟลตมันอยู่ส
5: ูง
4: แต่ว่าถ้า7วันเนี่ยถูกน้ำล้อมเกิน7วันเนี่ยได้ 5,000คุณนิรัตน์ก็บอกว่าในเงื่อนไขตรงนี้แฟลตคลองจันทน์ไม่ได้เพราะไม่ถึง7วันแต่ว่าเดี๋ยวกทมเดี๋ยวปภ.เนี่ยเขาจะพิจารณาช่วยเหลือในเงื่อนไขอื่นซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งจะพิจารณาให้แล้วก็จะจัดงบอีกประเภทหนึ่งเอามาจ่ายให้อธิบายว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไม่ทันไรเลยล่ะทันทีที่พอผมดูที่
5: คุณเจเศษก็มา
4: คุณนิรัตน์อธิบดีมาให้สัมภาษณ์คุณเจเศษมาทันทีเลย
5: คุณเจเศษบอกให้ฟังผม
4: เออ
5: แล้วตกลงใครจะเป็นคนเซ็นนะคะ
4: ถ้ารัฐมนตรีรับรองอย่างนี้ข้าราชการเขาก็สบายตัวก็ไม่มีปัญหาไง
5: อ้าวแล้วถ้าเกิดมีใครไปร้องว่าก
4: ็ไปร้องก็เอาเรื่องที่คุณเจเศษเป็นคนให้สัมภาษณ์เนี่ย
5: แล้วก็ดูทีวีแล้วน้ำเข้าเช้าวันที่26แล้วก็ดูทีวีแล้วตัดข่าวมาว่าน้ำลด
4: มันท่วม
5: ใหม
4: ่มันท่วมตั้งแต่ตีสอง
5: น
4: ับ
5: ไปนับมาคือจะยังไงก็แล้วแต่ตั้งแต่คืนวันที่26น้ำเข้าตามข่าวมันก็เห็นว่าน้ำลดวันนี้นับไปนับมาไม่ถึง7วันใครจะเซ็นนะ
4: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้หากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทม.ที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมเกิน7วันนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์บอกว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลอันนี้พูดตรงๆเลยที่ปฏิเสธสัมภาษณ์ไม่ต้องไปอ้อมค้อมทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเจเศษว่าไงนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คุณเจเศษตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าไม่มี โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยยังกล่าวถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันโดยบอกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาขอให้สื่อมวลชนสอบถามโดยตรงมากับตัวเองเพื่อเกิดความชัดเจนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายเงินให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือการดำเนินคดีได้ในภายหลังนะ
5: ดิฉันอ่านข่าวช่อง3เขาพาดหัวเมื่อวันที่1ตุลาคม69แฟตคลองจันน้ำแห้งแล้วชาวบ้านสำรวจความเสียหายท้อใจข้าวของพังรถจมน้ำเจ้าหน้าที่ระบายน้ำที่ท่วมสูงเกือบ1เมตรจนเกือบแห้งหลังจากเมื่อวานนี้ใช้ท่อซิ่งเข้ามาช่วยสูบออกไปที่คลองแสนแสบนี่คือสภาพล่าสุดถนนศรีบุรพาผ่านแฟลตคลองจันน้ำแห้งหมดแล้วรถยนต์ทุกประเภทสามารถสัญจรได้แล้วขณะที่ในแฟลตน้ำลดอย่างเห็นได้ชัดบางจุดเหลือเพียงครึ่งแข้งสามารถนำรถเข้าไปถึงด้านในได้ชาวบ้านก็มาสำรวจความเสียหายแล้ว
4: นี่คือวันไหนละ
5: 1ตุลาค่ะ
4: 1ตุลาเอาน้ำมันเข้าก็คือวันคืนวันศุกร์ใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ก็นับเป็นวันเสาร์เพราะมันประมาณก็ที1ที2ที่เขาบอกว่าย้ายรถไม่ทันเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะก็เอาเป็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย
5: ์เนี่ยข่าววันที่1เขียนเหมือนกันหมดเลยค่ะคนไทยทั้งประเทศน้ำตาซึมข่าวดีแฟลตคลองจันน้ำแห้งแล้วรวมถึงแยกบางกะปิและลาดพร้าวด้วยตีห้าครึ่งของวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งตุลาคมผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่แฟลตคลองจันเพื่อติดตามสถานการณ์โดยระบุว่าระดับน้ำลดลงมากจนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งไม่สามารถทำงานต่อได้เพราะว่าหัวสูบลงไปแตะพื้นแล้วหลังจากนี้จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเก็บรายละเอียดและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ต่อไป
4: หมายถึงว่ามันแห้งตั้งแต่วันที่30แล้วแล้ววันที่1ข่าวรายงานร่วมในวันที่1นั้นแห้ง
5: ก็ตีห้าครึ่งคุณชัดชาติลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์ว่าท่อซิ่งทำงานไม่ได้แล้ว
4: ตีห้าครึ่งของ
5: ก็คือ
4: 30นะ
5: ของวันที่31นะคะไอ้ของวันที่1ตุลานะคะ1ตุลา
4: 1ตุลาตี 5 ครึ่งของวัน
5: ที่1ตี 5 ครึ่งคุณชัดชาติลงพื้นที่
4: อ๋อตี 5 ของวันที่1โอเค
5: ก็เอาเป็นว่าวันที่1แห้งทำงานไม่ได้แล้วว
4: ันที่1แห้งเอาน้ำท่วมนะเอาวันที่เท่ากับวันนับวันที่26ใช่ไหม
5: วันเสาร์ที่25เลยเอา25ไปเลย
4: 25ก็25 1 2 3 4 5 6 7พอดีถ้าวันที่1ถ้านับตั้งแต่วันเสาร์นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แต่ถ้านับนับตั้งแต่ไม่ใช่นับแต่วันเสาร์ถ้านับตั้งแต่วันศุกร์นะถ้านับตั้งแต่วันศุกร
5: ์ถ้านับตั้งแต่วันศุกร์คือ25ถ้านับตั้งแต่วันเสาร์คือ
4: 26
5: 26
4: ครับ
5: 26 27 28 29 30
4: 1ก็6วันก็แล้วแต่นับ
5: ก็6ครบ1วัน
4: แล้วมันก็เนี่ยจวนเจียนมาก
5: หรือจะเถียงต่อว่าข่าวออกวันที่หนึ่งว่าแห้งแต่มันก็มีบางภาพที่ไม่สนิทมาได
4: ้
5: คือเรียนดูแล้วเนี่ยพออนุโลมได
4: ้
5: เอางี้ดีกว่าสำหรับใจดิฉันนะคะพออนุโลมได้แต่ข้าราชการเนี่ย
4: ปฏิบัติไม่กล้า
5: จะใช้ดุลพินิจอย่างเดียวมันก็อย่างที่ว่าแล้วก็พอให้ปุ๊บเนี่ย 5,000 ครอบครัวใช่ไหม
4: คร
5: ับพี่เบนซ
4: ์
5: คูณไปสิ
4: ก็ไม่รู้ว่าลงทะเบียนเท่าไหร่ 5,000 บาทน้ำล้อมเกิน7วัน 5,000 บาทน้ำเข้าบ้าน
5: กี่ครอบครัวคะคลองจันกี่ครอบครัวคะ
4: ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เพราะว่าแฟลตคลองจันมันก็หมดเลยมันท่วมหมดเลยไอ้ที่น้ำไม่เข้าบ้านนะ น้ำไม่เข้าบ้านได้ 5,000
5: สมมติถ้าเป็น 5,000 ครอบครัวเนี่ย
4: ครับ
5: 25ล้านบาท
4: ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นลีลาของข้าราชการมหาดไทยอ่ะคุณนิรัตน์เขาก็ไม่โง่ถึงขั้นมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ชาวบ้านด่าหรอกคือเขาก็พูดทำนองว่าเอาให้มันหลักเกณฑ์มันอย่างเงี้ยถ้านับแล้ว6วันมันไม่ได้ก็คุณเจเศษออกมารัฐบาลเขาคงจะคุยในส่วนแล้วโอเคนักการเมืองก็ต้องย้ำยังไงต้องได้ถ้าได้โอเค
5: หมายถึงว่าคุณนิรัตน์แกแกล้งพูดเพื่อให้คุณเจเศษได้พื้นที่เขาแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
4: ผมไม่จะคิดว่าจะดูดีคงโอเคได้เป็นผลพลอยได้ไปแต่ว่าอย่างน้อยข้าราชการก็ปลอดภัยใครจะมาร้องเริงสอบทีหลังอะไรก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายการเมืองเขาสั่งการมาให้เยียวยานะเป็นนโยบายก็นักการเมืองก็ต้องรับผิดชอบไปนะแล้วไม่ใช่ว่าพูดสื่อก็บันทึกไปเป็นข่าวเรียบร้อยเจเสร็จยืนยันแฟลตดินแดงเข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันได้รับเงินเยียวยาแน่นอนเสร็จคลองจันทร์ครับนี่อันนี้เรื่องเดียวนี่ก็น่าปวดหัวนะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะคุณอานเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องไหนคือบันสร้าง
5: ค่ะ
4: โอ้โห
2: สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบ9% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027404400
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AE

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:54 นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะสำหรับเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงหวานของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะอยู่90กันหน่อยกับยิ่งรักเธอมอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆทุกท่านเลยนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลือกน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงแบบกันตรึมนะคะจากไผ่พงษ์สะท้อนค่ะสาวกันตรึมต้นชั่วโมงนะรักเบาอีสานใต้จากจินตลาพูดลาบและกันตรึมสกายิ่งหย่องยอดบัวงาม3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะวันนี้น้องเมย์ก็ไปอบรมเกี่ยวกับผู้ประกาศนะคะแล้วก็ไปแบบว่าซ้อมเตรียมที่จะสอบแล้วอีก2วันอุ้ยเป็นกำลังใจด้วยนะตื่นเต้นนะคือไอตอนซ้อมนะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเราก็อาจจะพอทูๆไถ่ไปได้แต่พอถึงเวลาสอบมันจะตื่นเต้นมากเพราะคณะกรรมการมี5ท่านแล้วก็มีคนที่อยู่กับเราที่คุมสอบอ่ะอีก1ท่านมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นอ่ะมันตอนซ้อมมันก็อะไรมันก็ง่ายไปหมดใช่ไหมแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะมันจะผิดพลาดมันจะตื่นเต้นมันจะตกใจมันจะตื่นกลัวมันจะหลายอย่างมากมันจะแบบโอ้ยนะขนาดวันนี้ถามว่าเครียดไม่เครียดไม่รู้แหละแต่ว่าแบบกินอะไรไปคืออาเจียนออกหมดเลยคือแบบโอ้โหมันกดดันเหมือนกันแต่ก็คิดว่าอ่ะขอกำลังแรงกายแรงใจถ้าสมมติว่าปีนี้สอบไม่ผ่านก็ต้องไปสอบอีกทีปีหน้าเลยนะคะก็เอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าน้องเมย์เองก็ไม่ได้จบมาด้านเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนโดยตรงเนาะเรียนสถาปัตย์มาก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตจะต้องแบบไปพูดคุยกับคนหรือไปเจอใครอะไรยังไงสักเท่าไหร่แต่พอเรียนไปเรียนมาเอ้ามาทำงานด้านนี้เฉยเลยก็เลยอาจจะต้องแบบฝึกสกิลเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าบางครั้งคนเราอาจจะต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเราอาจจะต้องมีสิ่งบางอย่างงานที่ชอบกับงานที่ใช่มันไม่เหมือนกันหนูงานที่ชอบเราอาจจะชอบแบบว่างานที่มันไม่ต้องเจอคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่างานที่ใช่มันคืองานที่ได้รายได้งานที่สร้างชื่อเสียงงานที่สร้างอนาคตให้กับเราได้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในทุกย่างก้าวของการเติบโตของน้องเมย์จริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบว่าเห็นน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาจัดรายการเนาะก็จะมีความแบบเอ้ยตื่นเต้นหยิบเปิดเพลงผิดเปิดเพลงถูกเลี้ยงเพลงไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้แบบมั่วซั่วไปหมดตอนแรกๆใช่ไหมพอหลังๆมามันก็จะเริ่มโฟลว์ขึ้นการอ่านสปอตโฆษณาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่านแบบตะกุกตะกักไปหมดอะก็จะแบบตื่นเต้นไปหมดเลยพี่โอ๊ตก็จะแกล้งไงพี่โอ๊ตคณิตเนี่ยก็จะแบบว่าอ้าวไปอ่านเลยเอาไปอ่านเลยแบบเหมือนแบบเรียกว่าโยนเราลงไปว่ายน้ำเลยว่ายได้ไม่ได้ไม่รู้ตะเกียกตะกายเอาเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าฝากลูกสาวคนนี้ไว้ด้วยหน่อยเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยตื่นเต้นนะจริงๆตื่นเต้นมากมีคนบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นทำตัวสบายๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะคะถามว่าตื่นเต้นมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วล่ะมันไม่เคยมันครั้งแรกชีวิตมันเป็นมีครั้งแรกเสมอบางคนบอกโอ๊ยสบายอยู่แล้วจัดรายการอยู่ทุกวันมันไม่เหมือนกัน จัดรายการวิทยุเราพูดไปเรื่อยได้ไงแต่ว่าเวลาเราสอบอย่างเงี้ยเราต้องอ่านให้เป๊ะทุกคำน้ำเสียงคำพูดโอ้โหการวรรคตอนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยอะแล้วรู้สึกแบบอู้ยมันเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เมธิชาไม่พอเป็นกำลังใจให้อุ้มกัสยาด้วยเพราะว่าอุ้มกัสยาก็สอบรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะอุ้มบอกว่าไม่ง่ายเมไม่ง่ายจริงๆเพราะว่ามีพี่ๆนักข่าวหลายๆคนเนี่ยบางคนสอบถึง6 รอบอะพี่เขาต้องอึดแล้วพยายามขนาดไหนอะก่อนมันจะผ่านได้แล้วเขาโควต้าเขาจะมีจำกัดเนาะว่าสอบได้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วถ้าเกินกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบจำกัดของมันอยู่หนูก็กะว่าขอรอบเดียวผ่านได้ไหมล่ะ6 รอบเลยเหรอไม่ไหวนะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะเห็นเขาบอกว่าตอนเราซ้อมอะมันซ้อมแค่แบบ4-5 บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอสอบจริงมันอาจจะแบบ20-30 บรรทัดมันก็แบบได้ตายแล้ว เอาเป็นว่าช่วยให้กำลังใจในการทุกย่างก้าวของการเติบโตของหนูด้วยก็แล้วกันเนาะมีคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มากับโลกออนไลน์เลยนะเนี่ย ใช่เพราะว่าบางท่านนะพอรู้ว่าหนูไม่สบายก็ส่งยามาให้เห็นไหมเหมือนเป็นแม่บุญธรรมบางคนบอกว่าอุ๊ยวันนี้น้องเมย์ไม่ได้กินข้าวส่งข้าวมาให้มีแล้วมีแบบว่าอะไรนะส่งขนมส่งอะไรมาให้ตลอดแบบน่ารักมากๆแฟนรายการเราอ่ะหรือบางทีเรามีกิจกรรมที่แบบจะต้องไปแบบ ขาเรียกอะไรไปสัญจรไปท่องเที่ยวมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่โหแฟนรายการของเราก็แบบสมัครมาแบบท่วมท้นมาเจอกันใช่ไหมก็เหมือนแบบเราได้ใช้ความผูกพันเราได้เจอกันเราได้เที่ยวด้วยกันเราได้แบบมีสันทนาการกิจกรรมร้องพงร้องเพลงเต้นเต้นด้วยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความผูกพันประมาณนึงหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูอยากแชร์ในมุมที่ว่าเราเติบโตยังไงเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันใช่มันเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วนะคะก็เหมือนแบบเวลาหนูกลับบ้านไปเจออะไรเครียดๆหนูก็อยากเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอยากเล่าให้พี่ให้น้องอยากเล่าให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยากเล่าให้แบบอะไรอย่างเงี้ยช่วยๆกันฟังหน่อย อ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จะให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเรามาโทรคุยสายหน้าไมค์กันดีกว่าใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้รีบโทรได้เลยจ้ะ022481366ค่ะ022481366นะคะทิ้งไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเพราะพี่รักจริงนี่เป็นเพลงฮิตนะคะที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาช่วงสายชิวๆใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: หนูเมย์ค่ะอยากคุยกับหนูเมย์ไม่ได้คุยกับหนูเมย์นานแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้โห
2: คิดถึงวันเกิดวันอะไรคะ
1: ฮะเดี๋ยวก็เราแนะนำตัวกันก่อนเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงอัมพัยเข็มธนวัฒน์ค่ะ
1: หนูเมย์เรียกว่าอะไรดีพี่เข็มพี่อะไรด
2: ีพี่เข็มก็ได
1: ้เอาชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ไพ
1: พี่ไพรโอเคพี่ไพรจากจังหวัดอะไรคะ
2: กำแพงเพชรนะคะ
1: กำแพงเพชร
2: น้องเมย์นานแล้วอ่ะ
1: รอนานแค่ไหนอ่ะ
2: นานเพราะว่าคิดถึงพอดีวันนี้นอนดึก
1: ค่ะแล้วปกตินอนกี่โมง
2: ปกตินอนไปแล้วแต่คิดถึงน้องเมย์ว่าไม่ได้คุยกับหนูนานแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้คุยกับหนูนานแล้วหรอแล้วปกตินอนกี่โมงอ่ะประมาณได้ไหม
2: ปกติอ่ะทุ่มนึงอ่ะมันเหมือนเด็กกันทำไมอ่ะก็จะตื่นตีสี่เพราะว่าปู่ย่าตายายบอกถ้าไม่ตื่นตีสี่มึงไม่หุงข้าวไปโรงเรียนไม่ได้เงินไปโรงเรียนสมัยก่อนได้วันละ3บาทนะ
1: หรอแล้ว3บาทซื้ออะไรได้บ้างอ่ะ
2: ของยาย71แล้วเนี่ย
1: 2498เลยเหรอ2498
2: นี่เป็นคนชอบร้องเพลงเมื่อเด็ก
1: ๆค่ะ
2: แล้วพ่อไม่ให้ร้องพ่อบอกว่าเดี๋ยวเป็นกะหรี่
1: อุ๊ยอันนี้พูดออกอากาศไม่ได้ใจเย็นๆค่ะคุณพี
2: ่อุ๊ยขอโทษ
1: อันนี้แรงไป
2: ขอโทษ
1: เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนไม่เป็นไร
2: สมัยโบราณ
1: อ
2: ่ะ
1: เข้าใจก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นห่วงว่าเวลาแบบลูกจะแบบไปร้องเพลงเนี่ยมันเต้นกินรำกิน
2: วงจันทร์ไพโรจน์รู้จักไหม
1: รู้จัก
2: เห็นเลยไปร้องเพลงกับเขาทุกวันเลยเขาบอกโอ้ยเอาลูกมาเป็นนักร้องเนี่ยร้องเสียงดีด้วย
1: เมื่อกี้พอพ
2: ูดแม่ให้พ่อไม่ให้ขาดกัน
1: พอพูดเขาเมื่อกี้ปั๊บหนูนี่ขนลุกสู้เลยเอาแล้วใส่หน้าใหม่เล่นหนูแล้ว
2: หนูขอโทษหนูแม่ขออภัยทุกคนทั่วประเทศที่ว่าหนูไปนี่พูดแบบเป็นคนพูดไวปากไวเพื่อนว่
1: า
2: เขาพูดไวปากไวเวลานั้นก็เสียหมดอ่ะ
1: ใจเย็นใจเย็นค่อยพูดหนูคนลุกสู้เลยโอ้โหตายแล้วพออด่าแน่เลย
2: โอ้ไม่ใช่มาด่าเยไทย
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: พูดเหมือนเด็กอายุไม่อะไรอนุบาลน่ะ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะห่วงแหละเขาก็กลัวว
2: ่
1: าลูกสาวจะแบบไปเต้นกินรำกินทำไมเราไม่บอกพ่อแม่ไปล่ะว่าเต้นกินรำกินน่ะเราไม่เคยทำเราแบบกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเต้น
2: ไม่พ่อก็หัวโบราณมากมาก
1: เดี๋ยวสำลัก
2: นี่ขนาดมีคนมาสู่ขอยังไม่ยอมให้เลย
1: อุ้ยลูกสาวสวยก็งี้แหละ
2: ก็นี่อายุ71แล้วยังไม่มีผัวเลยอ่ะพูดได้เปล่า
1: สามี
2: เออขอโทษค่ะเพราะหนูไฟเนี่ยเป็นเด็กแบบว่าการพูดจาเร็วแต่ไม่ได้ค
1: ิ
2: ด
1: ตอนเด็กปีนต้นไม้ไหม
2: โอ้ยจนว่ายน้ำร้องเพลงสารพัดแล้วก็โดนหมากัดขี่จักรยานหันหมดทุกอย่างที่มันจะเป็น
1: น
2: ่ะ
1: น่าจะแสบหน้าดูนะตอนเด็ก
2: ๆอุ้ยเนี่ยขนาดไปวัดพระที่ว่าเขามีองค์อ่ะโอ้ยแต่ไม่สาวๆเนี่ยแสบหน้าดูเลยกับผู้ชายต่อยมาแล้วอ่ะ
1: เออเหมือนหนูเลย
2: ต่อยอ้าวมันปากเสียมันว่าเราไม่สวยมือแล้วมึงสวยหรือมึงตัวดำอ่ะ
1: ไอ้ใจเย็นใจเย็นนะคำหยาบนะใจเย็นนะ
2: ขอโทษหนูเบ้ขอโทษเยไปเป็นเด็กอนุบาล
1: รอหายใจเข้าลึกๆนะอ่ะใจเย็นๆก่อนนะโอ้ยพี่พาย
2: หนูเบ้เกิดวันอะไรอ่ะ
1: วันอะไร
2: วันอาทิตย์วันอังคารโอ้ยวันอังคารเป็นคนดวงดีมากทำอะไรสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเดือนน่ะ
1: พี่พายดูดวงด้วยเหรออ
2: ้าวดูเป็นแม่หมอที่จังหวัดนี้นะ
1: อุ๊ยไม่ได้สิเดี๋ยวคนอื่น
2: ดวงโดนเลย29บาทเนี่ยไม่เสียเสียค่าสมุดจังหวัดตื่นแค่นั้น
1: ถ้าหนูบอกพี่ภัยส่วนตัวไม่เป็นไรหรอกนี่เขารู้กันทั่วประเทศเลยนะไม่ได้สิ
2: อ๋อไม่ได้สิคุยทีหลัง
1: เออใช่ไหมเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาดวงหนูไปผูกดวงชะตาทำยังไงหน
2: ูไม่เดี๋ยวคนก็ไปทำร้ายหนูเมย์เนาะ
1: เออใช่ปะ
2: ใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าบางคนก็ไม่เชื่อถือ
1: โอ้ยน่าเอ็นดู
2: ไปปากไวไปหน่อย
1: แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่กับใครคะเนี่ย
2: อยู่คนเดียวเนี่ยฟังเพลงอยู่เพราะวันนี้นอนไม่หลับก็เลยคิดถึงน้องหนูเม
1: ย์โอ้ยนอนไม่หลับด้วย
2: ไม่ใช่ปกติจุ่มหนึ่งโอ้ยคอกวีไปแล้ว
1: ฝนตกไหมเล่า
2: โอ้ไม่ตกปกติร้อนจะตายแล้วเป็นคนบ้านแบบไม่มีปัญญาซื้อแอร์มันแพงอ่ะ
1: แล้วพี่ภัยเกิดวันอะไร
2: เกิดเป็นพื้นหาดวันกูใจดีแล้วก็เป็นผู้รู้หมดทุกอย่าง
1: ผู้รู้หมดทุกอย่างเหรอ
2: ตอนเด็กๆตายมา3วัน แม่ยกให้เป็นลูกปู่ชัยยะมงคลยกฟื้นอาจารย์อาจารย์ซื้อตุ๊กตามาเยี่ยมเลยนะตอนป.หนึ่งอ่ะตายไปแล้ว3วันค่ะเทวดาโปรด
1: โอ้แล้วผู้รู้หมดทุกอย่างนี่ถ้าบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมไพอาร์กำลัง2
2: อันนั้น I don't know
1: อ่ะเหรอ
2: I don't know
1: อ๋อสูตรคณิตไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้ I speak ได้เฉพาะภาษาฝรั่งที่ง่าย
1: ๆว้าว Lily
2: Very good Very good
1: Lily Can you speak in English yet
2: ว้าวจริงร้องได้เลย
1: โอ้โหมีชื่ออังกฤษบ้างไหมเนี่ย
2: มี
1: จริงเหรอ
2: นั่นน่ะอะไรเพียงฝรั่งอะ
1: ชื่ออะไรชื่ออะไร
2: When I was just a little girl I ask my mother what will I be Will I be pretty Will I be live Will you welcome in the school
1: ใช
2: ่
1: เหรอ
2: Yes, Ella, Ella Whatever will be The future I know to see Yes, Ella, Ella เคยได้ยินไหม
1: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร
2: แปลว่าตอนเด็กๆฉันจะเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยในเพลงมันความหมายอย่างนั้นน่ะ
1: When I was just a little girl
2: When I was just a little girl ฉันจะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะจะไปไหน
2: จะไปโรงเรียน
1: อ๋อเหรอ What will I be นะ
2: จะไปโรงเรียนอะไรในความหมาย
1: คุณแม่แต่ให้ตอนเด็กๆ
2: เขาชอบร้องเพลงฝรั่งเนี่ยได้ที่หนึ่งดีนะเพลงฝรั่ง
1: ว้ายจริงปะเนี่ย
2: จริง
1: โอ้ย
2: จะไปเรียนเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่ไม่มีเงินส่ง
1: โอ้ยหนูก็อดอะสิถ้าอย่างนั้นอะ
2: ใช่จริงๆเพราะว่าเป็นเด็กที่ว่าแม่บอกว่าพระเทวดาเขาส่งให้เกิดตอนแรกเรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะพอตายสามวันสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลย
1: โอ้สุดยอดเออ
2: ไม่ได้คุยจริงๆนะ
1: ตอนนี้เรียนถึงระดับชั้นไหนแล้วคะ
2: โอ้ยมหาวิทยาลัยเลยชั้นฟ้าเลยอายุ77แล้ว
1: เลยชั้นฟ้าไปเลยเหรอ
2: ใช่เพราะว่าสวรรค์อะไรวิมานเป็นคนใจดีมีคุณธรรมใครด่านะไหว้ขอโทษค่ะไม่ชอบคำด่าคนมาจากสวรรค์ต้องพูดเพราะพวกปากไม่ดีที่ปากไม่ดีเนี่ยเขาเรียกปากนรก
1: เนี่ยเราจะพูดคำหยาบออกอากาศตลอดเลยไม่ได้
2: หนูพายผิดไปแล้วค่ะ
1: ค่ะเอาเป็นว่าพี่พายเวลาจำกัดมากๆเลยพี่พายเรามาขอเพลงกันก่อนพี่พายอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อะไรดีอะอะไรเอ๊ะนางฟ้าตาน้ำผึ้ง
1: เหรอเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี้นะ
2: ไม่ใช่เมื่อกี้นึกไม่ออก
1: 30ยังแจ๋วเปล่า
2: แล้วอยากได้นางฟ้าสาน้ำผึ้งอ่ะ
1: ไม่ทันแล้วอ่ะ
2: มันชอบมาก
1: ไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะมันต้องไปแล้วอ่ะมันต้องไปต่อแล้วเวลาจำกัดแล้วอ่ะไปแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรไว้ไปหลังให้ขอใหม่
1: ได้เลยขอบคุณค่ะพี่พาย
2: อายุยืนได้รวยล้นฟ้านะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พูดไม่ทันอ่ะ30ยังแจ๋วนะคะจากยอดรักสลักใจพี่ไพก็ขอมาตั้งแต่น้องเมสุกะแล้วน้องเมสุกะเขาก็เลยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วมาเดี๋ยวจัดให้30ยังแจ๋วพี่ไพเขาบอก71แล้วนะเอ้ยยังแจ๋ว

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะใครที่นอนหลับแล้วรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะว่าผ้าปูมันเลิกมันกระดุกกระดิกมันทำให้แบบเรารู้สึกไม่สบายตัวนะคะวันนี้เปลี่ยนห้องนอนของคุณให้ปังค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะวันปีใหม่นี้เราก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมหรือว่าเราจะมองหาของขวัญ นะคะให้กับคนที่เรารักโดยการส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดเลยคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะด้วยอแมนด้านะคะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นก็คือเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวสไตล์แรกนะคะก็คือ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะและอีกหนึ่งลายของเรานะก็เป็นแบบ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนนะเหมาะสมกับคู่รักหวานแววอย่างนี้นะอบอุ่นกอดกันนิ่มๆ นุ่มๆโปรแรงค่ะรับเทศกาลปีใหม่เลยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับผลงานเพลงนี้ค่ะจากพีการตองทุ่งเงินอุ้ยกุหลาบ
3: กุหลาบหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังจ้ากอดหนูด้วย เอาก้าแขนออกค่ะเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปว่าเดือนตุลาจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตเราจะมีการผกผันไปในมุมที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเชื่อในแบบนั้นนะอย่างน้อยเนี่ยเดินไปตอนเช้ายิ้มให้ตัวเองสักหนึ่งทีนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นดวงที่ดีมันเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันจริงๆนะเพราะว่าวันไหนที่เราแบบโหเช้ามาแบบงุดงิดงุนง่าหนูวันนั้นน่ะรู้สึกว่าชีวิตมันระทมไปทั้งวันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม

ำที่เราตื่นเช้ามาสดใสวันนี้กินน้ำออกกำลังกายได้เล่นกับน้องหมาน้องแมวอุ๊ยน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นวันนั้นจะสดใสไปทั้งวันเลยจริงๆนะคะต่อให้มีเรื่องมากวนใจมาทำให้เรารู้สึกอุ๊ยหดหู่จังเลยแต่มันก็จะมีเราจะมุมมองของเราเราจะหาข้อดีในข้อเสียได้เสมอนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ยิ้มให้ตัวเองในทุกๆเช้านะคะไม่ได้เป็นบ้า ไม่ได้เป็นบ้าแต่อย่างใดคือเราสามารถยิ้มให้ตัวเองได้ในทุกๆเช้าเออใครไม่ยิ้มให้เราก็มองกระจกแล้วก็ว่าสวยจังเลยอะค่ะอย่างเงี้ยนะหล่อจังเลยอะจ้าอย่างงี้นี่ว่าไงรูปหล่อสะหน่อยสะหน่อยอ่ะช่วงนี้นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่และหลากหลายพื้นที่ก็เริ่มลดลงแล้วระดับน้ำลดลงแล้วมีบางคนต้องเริ่มล้างบ้านล้างอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่น้องไม่อยากจะเตือนมากๆเลยในช่วงสาระดีๆในวันนี้ก็คือระวังระบบไฟนะคะก่อนที่จะทำความสะอาดอะไรก็ตามตัดไฟก่อนนะจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราที่มันแช่น้ำอยู่นานๆหรือว่ามันเปียกหรือเปล่ามันโดนอะไรหรือเปล่าแล้วเราลืมสนิทลืมตัดไฟน่ะเธอมันถึงชีวิตนะคะตรวจสอบให้ดีเลยตัดไฟก่อนเสมอนะอันแรกเลยนะขอแบบไม่รู้จะบอกยังไงเลยว่าตัดไฟก่อน เออแล้วสองค่ะตรวจโครงสร้างบ้านหน่อยพื้นประตูหน้าต่างมีรอยร้าวหรือเปล่าสุดหรือเปล่าบวมผิดปกติหรือเปล่าถ่ายรูปไว้นะจ๊ะถ่ายรูปไว้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปขอคืนเงินหรือว่าค่าแบบชดเชยอะไรสักอย่างเลยแหละเออไปขอซะด้วยนะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงไม่รู้แหละแต่เราก็ต้องยืนยันในสิทธิ์ของตัวเองด้วยต่อมาค่ะสวมอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยพวกเชื้อโรคอะไรที่มันมากับน้ำมั้งล่ะเออพวกแบบไม่ได้ว่านะปัสสาวะอุจจาระขยะเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะเหม็นเน่าน้ำเอออาหารเก่าๆที่ทิ้งขยะไปมันลอยมาตามน้ำอย่างเงี้ยอุปกรณ์ป้องกันต้องใส่นะจ๊ะใส่รองเท้าบูทยางให้เรียบร้อยถุงมือหนาๆนะหน้ากากอนามัยด้วยถ้าให้ดีอ่ะถ้าทำความสะอาดอ่ะควรจะเป็น N95 เลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแล้วเกิดมีสารเคมีอะไรหรือว่ามีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าจมูกเข้าปอดเข้าอะไรโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะรักษากันเนี่ยลำบากนะคุณผู้ฟังนะนะคะใส่แว่นตาด้วยใส่แว่นตาด้วยใครบอกว่าฉันไม่ได้ใส่ตาสั้นก็ใส่ก่อนใส่ก่อนได้ปะล่ะนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญเลยการที่เราเอามือเปล่าๆไปโกยขยะไปโน่นไปนี่อ่ะอยู่ดีๆเราดันไปเจอตะขาบเงี้ยเราไปเจองูงี้เจอสัตว์มีพิษงี้ไม่มีอะไรป้องกันเราเลยนะโดนเต็มๆนะเออเรามัดระวังด้วยนะคะอันแรกอะไรนะจำได้ไหมยังอีกยังจำไม่ได้อีกตัดไฟก่อนนะไฟนี่มันถึงชีวิตนะขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะก็คือเคลียร์พื้นที่ก่อนเก็บขยะเศษไม้คัดแยกข้าวของที่เสียหายอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้เนี่ยเออช่วงไหนที่คุณพ่อคุณแม่ปกติแล้วจะไม่ค่อยยอมรื้อเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านอ่ะเอออันนี้แหละโอกาสทองเลยที่เราจะทิ้งของนะ เออคุณพ่อคุณแม่บางคนอุ้ยกว่าจะทิ้งขยะอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยไม่ยอมเออใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสของลูกๆแล้วค่ะอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ทิ้งซะนะกำจัดโคลนออกนะคะรีบตักรีบกวาดโคลนออกนะโคลนพวกนี้นะขณะที่ยังเปียกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแห้งแล้วเนี่ยยากแล้วนะ จากประสบการณ์ถ้าโคลนแห้งนี่ก็คือขุดกันสนุกสนานจอบเจิบต้องเข้าแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่โคลนมันกำยังเปียกๆอยู่นะรีบตักออกนะต่อมาค่ะฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบบป้องกันเชื้อราทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาซักผ้าขาวพวกไฮตรงไฮเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะผสมน้ำเข้าไปนะแล้วก็บริเวณนั้นก็คราบเชื้อราต่างๆอะไรเงี้ยล้างออกไปทิ้งไว้สัก 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกสุดท้ายเลยคืออย่าลืมระบายอากาศด้วยไม่ใช่ว่าเราทำความสะอาดเอาน้ำยาล้างห้องน้องห้องน้ำมาแล้วเราโอ้ยปิดบ้านอับอยู่ตรงนั้นน่ะตายนะหายใจไม่ออกเออนะเชื้อกินอับอะไรเชื้อลงเชื้อรามันเติบโตมันก็เข้าปอดเรานะคะนี่ระมัดระวังด้วยนะอ่ะไปกันต่อไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจคราวนี้มีแนะนำตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสู้ๆสาวมอนแม่เมยแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะจ๊ะรอสายหน้าไมค์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาค่ะไม่มีอะไรอยากคำอ่ะมาเรามาคุยสายหน้าไมค์หนูตื่นเต้นมากกว่านี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับครูปิง
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายประเสริฐโตฟักครับผม
3: ค่ะชื่อเล่นชื
4: ่อชื่อพี่ติ๊กครับผม
3: พี่อะไรนะ
4: พี่ติ๊กครับผม
3: สะกดสิ
4: ต่ออีกก็ติ๊ก
3: อ๋อต่อเต่าใช่ไหม
4: ครับผม
3: อ๋อพี่ติ๊ก
4: ครับผม
3: เจษฎาพร
4: บอดี้สลัม
3: อ๋อติ๊กหรือปิ๊ดนั้นอ่ะ
4: ติ๊กโดน
3: โอเคพี่ติ๊ก
4: หลับไปแล้วนั่งกิน
3: จริงปะเนี่ยทีมงานโทรไปปลุกหรอ
4: ครับผม
3: ทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะ
4: ก็ฟังไปด้วยหลับไปแล้วก็เสียง
3: เมสุกะเธอโทรไปปลุกเขาทำไมทำไมเธอทำอย่างนี้รู้ไหมคนกว่าจะนอนได้มันใช้เวลานานขนาดไหนนะฮะหนูว่าไปให้แล้วหนูว่าไปให้แล้ว
4: พี่ฟังพี่ห้าแล้วนะ
3: หนูว่าเขาให้แล้วหนูว่าเขาให้แล้วจัดการเลยไหมคะคุณชายเหมือนอะไรนะในละครไงจะมีตัวเสี้ยมอ่ะจะมีตัวเสี้ยมจัดการเลยไหมคะคุณชายหนูจัดการเขาให้ละค่ะอย่างเงี้ยพี่ติ๊กนะ
4: ครับผม
3: ติ๊กแบบติ๊กชีโร่ติ๊กกลิ่นสีติ๊กเจษดานะ
4: ติ๊กกลิ่นสีแล้วครับ
3: เอ๊ะเมื่อกี้มันมีคนแซวหนูก็เลยอ่านตามเขาถามว่าติ๊กไหนติ๊กถูกอ่ะ
5: ขอเพลงเหรอ
3: ขอเพลงเลยเหรอ
4: ไว้คุยกับพ่อเมื่อกี้ขอตื่นมา
3: อ๋อว้ายตื่นทั้งบ้านเลยเธอ
4: ไม่ครับแค่ดีพ่อคนนึงว่าพี่ชอบละเมอเลย
3: เคยละเมอแบบหนักๆนี่ประมาณไหนอ่ะ
4: โดนผีอำ
3: อ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าเราก็อ่ะมีประมาณนึงที่เรารู้สึกว่าอ่ะอันนี้แหละอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: ครับผม
3: เพื่อนหนูเคยละเมอเดินลุกออกจากที่นอนแล้วก็ไปอาบน้ำแบบเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ตักขันแล้วก็ลาดตัวเองโดยที่ยังไม่ถอดเสื้อผ้าหนูแบบทำอะไรอ่ะถ้าทำอะไรหรอโอ้ยเหมือนไลฟ์ไอ้ไลฟ์แอปฟ้าจะตัดหรือเปล่าน่าจะใช่คนหายเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะมีคนละเมอแบบว่าแปลกๆอีกไหมที่เราพอจะรู
4: ้แต่พี่ไม่ได้ละเมออย่างนั้นนะพี่ติ๊กเป็นฝันอ่ะฝันมันโดนต้องขยับตัวไม่ได
3: ้หรอแล้วเราเห็นไหมเราเห็นไหม
4: ก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันเงาดำอ่ะแต่ก็มีเห็นอยู่น้องที่เสียไปอ่ะก็มาตอนที่เสียไปก็มาเข้าฝันครั้งเดียว
3: แล้วช่วงที่เราช่วงที่มีอาการเนี่ยช่วงกี่โมงช่วงที่เรามีอาการว่าแบบคิดว่าผีอำเนี่ยช่วงกี่โมง
4: โอ้ยพี่ที่เป็นคนนอนดึกก็ประมาณตีหนึ่งตีสอง
3: ตีหนึ่งตีสองอ๋อแบบกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นยังรู้สึกเพลียๆอย่างนี้ป่ะ
4: ใช่แบบมันเรารู้ตัวอยู่ตลอดอ่ะ
3: ขอเลขยัง
4: มันยังไงมันเหมือนมันขยับมันได้เลยอ่ะ
3: รอแล้วขอเลขเขายัง
4: แต่ว่าปุ้ยขออยู
3: ่ขอให้บ้าง
4: ที่ผมถูกไปสองตัว
3: บ้าจริงเหรอไม่มาบงมาแบ่งน้องนุ่งมั่งเนาะ
4: บอกดีเจที่บ้านถูกไปแต่ว่าตัวเองไม่ได้ซื้ออ ้
3: าว
4: แต่ว่าวันนี้ก็เลยไม่ได้บอกใครไง
3: อย่าลืมมาบอกทางนี้ด้วยล้อเล่นหนูก็ไม่ได้เล่นหรอกพูดไปงั้นแหละ
4: ไม่ได้เล่นเยอะหรอกเล่นพอติดกล่องไม่ได้เล่นหรอก
3: แซวอันนี้แซวเล่นเฉยๆอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: เคป๊อป
3: โอเคอยู
4: ่เทียบออกของตายกระดกท้อน
3: อ๋อเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรอะคะ
4: มันเป็นยังไงมันเป็นหมอลำแดนเป็นลูกทุ่งแดนมั้ง
3: หรออ๋อแล้วก็เหมือนแบบประมาณแบบเนื้อหาเพลงประมาณไหนอ่ะประมาณแบบว่าอย่านอกใจนะนี่ป่ะ
4: ใช่ใช่มั้ง
3: เอาแล้ว
4: ขอโจทย์แต่ดีมันก็อะไรไม่รู้
3: อ๋อมันก็อะไรไม่รู้ก็คือขอไปก็เท่านั้นใช่ไหมนะจัดรายการก็ไม่เปิด
4: ไม่หรอกพี่ฟังเพลงได้ทุกแนว
3: โสดแสนดีหนูไม่เอาจริงๆไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองจริงๆมันคือ
4: ต้องมีเพลงใหม่ต้องมีได้ออกมาไหม
3: ยังไม่ได้ออกเลยคนที่ทำดนตรีเขายังไม่ว่างเขาไปต่างประเทศ
4: ฟังเพลงทุกแนวอ่ะแต่จะขอเพลงลูกทุ่งอ่ะที่บ้านจะขอเพลงลูกทุ่งอ
3: ่
4: ะแต่ว่าเขาก็เปิดสตริงก็เปิดอยู่นะ
3: อ๋อถ้าสตริงอาจจะต้องขึ้นอื่นแต่ขึ้นหนูเนี่ยมันก็กึ่งๆนะบางทีก็ลูกทุ่งจ๋าไปเลยบางทีก็เดี๋ยวนี้ศิลปินเขาทำเพลงค่อนข้างจะหลากหลายศิลปินค่อนข้างจะเอามามิกซ์รวมกันเพราะว่า
4: พี่ถามหน่อยแล้วไอพี่ณเดชน์จะไปอยู่ขึ้นไหนอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่ได้อยู่ขึ้นไหนคาราออกไปเลย
4: หรอ
3: ใช่เขาก็ไม่ได้เป็นนักจัดรายการแล้วก็เห็นไปเป็นเซลล์ไปขายของไปอะไรอย่างเงี้ยแหละ
4: หรอถึงไม่มีเพราะว่าพี่ติ๊กก็ไม่ได้ฟังมาหลายปีแล้วฟ
3: ัง
4: แต่ณเดชน์อยู่นู้นแหละพี่ณเดชน์อยู่นั่นแหละ
3: นะก็เขาก็น่าจะรับรู้แหละว่าแฟนรายการคิดถึงแต่จริงๆพี่ณเดชน์เขาเป็นเหมือนพนักงานบรรจุอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าตัดสินใจว่าโอเคออกไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนนะครับ
3: ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
4: ครับผม
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้อัยราอาห่า
4: และไอ้อัยราอาห่าร
3: สชาติดี
4: ๆรสชาติดี
3: ๆทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอาห่า
4: อัยรา
3: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
4: ครับผม
3: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับเชิญค่ะสวัสดีครับ
3: นี่นะก็เป็นกำลังใจให้พี่เขากลับไปนอนขอโทษคุณพ่อด้วยที่ตื่นมาเราก็โทรไปปลุกเขาวันนี้ฟังซีผลงานเพลงรัวๆแบบสนุกๆ กันบ้างละกันเนาะโอเคบออายนะคะของข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วก็เคบอนะคะจากปลายกนกพรลำไยยาเกเรนะคะอีกหนึ่งเพลงเนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะมันมีจริงๆมีคนขอแม่เสือสาวมาด้วยหนูก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเข้ากันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันได้หรือเปล่าแม่เสือสาวเหรอมันก็เป็นฟิลแบบเฮ้ยฟิลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลเปล่าอ่ะได้ไหมเอาแบบนั้นแทนได้ไหม ลองดูว่าจะเข้าไหมนะคะอ่ะไปกันเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยาอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาอาฮ่า

0: นวลนวลเอ๋ยนะคะผลงานจากอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์ที่น้องเมย์เรียกอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยนะกับเพลงจับจูดหัวใจนะคะแล้วก็เป็นบุคคลเบื้องหลังของศิลปินหลายท่านมากๆเลยนะคะนวลนวลเอ๋ยค่ะสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นี่แหละนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เดอะเจสซี่นะคะในช่วงนี้ชื่นชอบเพลงไหนก็เราจะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ๆที่ศิลปินเอามาฝากกันนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วนำมาฝากกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ัน
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: โดยเมที่ชา
1: อ่ะมาแล้วนะคะกลับมาเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเท่ากันหมดเลยเฉลี่ยอยู่ที่85บาทค่ะ เราดั้งไล่อ่านทำไมต้องนานนะคะยางลูกขุนค่ะ90บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย78บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท20สตางค์นะจ๋ามีคนบอกว่าอาแดกโคด้าลักล้านที่ชาคนสวยนะจ๊ะ ทำไมอ่ะเป็นท่านเขาเหรอเนาะเป็นท่านเขาแดกคูล่ามีแบบใกล้ใกล้อะไรแล้วนะใกล้ฮาโลวีนแล้วใช่ไหมใกล้ลอยกระทงแล้วด้วยมีพี่อ้อมจากสุราษฎร์เขาบอกว่าน้องเมย์แต่พี่ร้องเพลงลอยกระทงเป็นนะหนูเปิดดอกชาบาสีแดงให้แล้วนะพี่อ้อมนะนะคะอุ้ยขอทุกวันลูกสาวแห่งชาตินี่พี่ลูกตาเนี่ยลูกสาวแห่งชาติของพี่อ้อมแล้วเนี่ยนะคะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงทำอะไรสักอย่างบางครั้งเราอาจจะเคยชินอยู่กับที่นะเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คลาดกัน วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนเกาะหน้าจอทีวีไว้ด้วยนะคะ 5:15 นาที 5:00 นนะ 5:15 นาทีที่อสมทช่อง Mcord นะคะกดไปเลย30นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยนะฮะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งลุงแอลยอดรักสลักใจครับผมนี่3เพลงกราบสวัสดีพี่น้องชาว SMS ครับที่ส่งกันมาทาง4689400นะฮะสวัสดีน้องปอนะครับน้องปอบอกว่าอยากชวนพี่เพชรมากินเจที่ภูเก็ตกันจ้านะครับอ๋อช่วงนี้ใกล้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมครับผมอาจจะต้องงดร้องเพลงนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อถึงโป๊ะไม่ขำไม่เป็นไรนะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสสวัสดีพี่อมรานะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีคุณพี่คิวเอ็งเจ้ากกนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงแรกพี่เกรียงศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนุชนครพี่จิรวรรณพี่อะไรนะนิโคใช่ไหมฮะพี่นิโคนะครับสวัสดีครับผมพี่คำเตยพี่รามิดานะฮะทักทายทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายน้ำใหม่กันนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใครปบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดนี้กันละกันนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมเนกนฤพลครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้เจ็บซ้ำฟ้าจากเนกนฤพลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ปะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็ด
4: สวัสดีครับโพบีโฟน
5: จ้า
4: สบายดีไหมครับ
5: จ้าสบายดีค่ะน้อง
4: สบายดีเหมือนเดิมว่าตอนนี้ทำอะไรอยู
5: ่จะทำเหมือนเดิมตัดยางเหมือนเดิม
4: ก็ยังตัดยางเหมือนเดิมนะครับแล้วท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างฝนจะตกไหม
5: หน้าหวาหน้าไม่ตกน้องก็คืนนี
4: ้ก็แบบสบายสบายนะวันนี้
5: ตกไหมน้อง
4: ครับผมนะ
5: ที่กรุงเทพฝนตกไหมอ๋อ
4: ที่กรุงเทพวันนี้แหละครับวันนี้อาจจะตกช่วงหัวค่ำแบบปล่อยๆยังไม่หนักมาก
5: อ๋อจ้า
4: ก็ต้องระวังกันอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่านั่นแหละกรุงเทพโดนน้ำท่วมไปแล้ว
5: จ้าแน่นองนองเป็ดตกน้ำท่วมกันไหมคะ
4: ครับผมเรียบร้อยเลยรถเข้าอู่เลย
5: อ๋อ
4: ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ากลิ่นน้ำอ่ะมันยังอยู่เพราะว่าน้ำขังไปวันนึงไงฮะ
5: อ๋อใช
4: ่ใช่
5: เป็นกำลังใจให้นะคะน้อง
4: ครับคุณกาพบนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฟังเพลงค่ะลมเป้ลมตัดก้องหนองกล้วยค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้ทุกคนเลยค่ะให้น้องมีร่างไม่ด้วยน้องเต็ดด้วยนะคะ
4: ได้ครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
5: จ้าน้องเต็ดกาคือร่างเพลงแม่ปึ้งก็พัดเนอร์เบอร์ห้าไว้ดักเพลงนะน้องนะ
4: พัดเนอร์เบอร์ห้าเน
5: า
4: ะได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดให้นะ
5: จ้าขอบค
4: ุ
5: ณมากน้อง
4: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะฮะพี่ฝนจากจังหวัดตรังลมเพลมพัดนะบทเพลงของน้องกล้วยของหอยโข่งนะครับแต่ว่าจะว่าไปต้นฉบับน่าจะเป็นของวงมาริโฮน่าใช่ไหมอาจารย์ไข่นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะอยากฟังเพลงอะไรที่น้องเมย์ก็รอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะครับ02-248-1366ครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest 4M Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อ

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้คิดถึงบ้านนะครับเป็นเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริฮวาน่าเบสวงสวัสดีแล้วก็พี่ลานนาคัมมินนะครับผมนะก็เป็นบทเพลงที่คลาสสิกมากๆแล้วก็นำมาคัฟเวอร์กันใหม่นะครับผมตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันต่อเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะไปฟังโฆษณาใช่ไหมครับมีเห็นเธอที่เยอรมันนะฮะบทเพลงจากพี่ลูกแพรพี่ไหมไทยนะครับแล้วก็กลับคำศาลาจากพี่ไม้พี่รำพรฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูนนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมพี่ดาวพระศุกร์นะกำนันแดงมาแล้วไหนมาดูกันสิแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แก้มไก่ใช่ไหมฮะบอกว่าฟังอยู่ในรถกระบะนะครับบอกว่าหน้าปัดวิทยุฟังอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะฟังอยู่ที่เชียงใหม่คลื่นไหนครับอ๋อหมายถึงคลื่นที่เชียงใหม่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคลื่นมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันต้องจูนไปอีกคลื่นหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจนะอาจจะยังไงเดี๋ยวผมลองถามให้ดูนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เอลาวันนะครับบอกว่าดีจ้าตะโกฝนลงแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมเพชรพัตราพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะฮะบอก welcome back นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีครับที่ได้เจอกันนะฮะแล้วก็พี่น้องณัฐพงศ์นะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่เหมือนกันนะครับพี่จรูนพี่สว่างพี่รามิดานะครับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าจากทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้นะครับเหมือนเดิมฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะโกเล็ก
3: สวัสดีครับผมน้องนุชภูเก็ต
4: ค่ะนุชนะคะพอดีน้องปอกับพี่มุกเขาไปส่งของให้แม
3: ่อ๋อครับผมสบายดีนะช่วงนี้ที่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
4: นิดหน่อยค่ะก็เล็กต้องดูแลตัวเองด้วยนั้นเสียงขึ้นจมูกแล้ว
3: แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแบบบางวันก็นั่นแหละพอโดนฝนแล้วเข้าห้องแอร์เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่ใช่เหมือนกันท่าเหมือนกันท่าเหมือนกัน
3: เรียบร้อยเลยนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: ของพี่ฝนค่ะ
3: ของพี่ฝนธนสุนทร
4: ค่ะ
3: เพลงชื่อว่า
4: ฝากถามหัวใจค่ะ
3: หัวใจฝากถามหรือเปล่า
4: หัวใจฝากถาม
3: มันก็จะว่าไปมันก็เพลงเดียวกันนะแล้วเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็ฝากให้น้องเมย์ด้วยแล้วก็พี่เพชรด้วยนะแล้วน้องปอเนี่ยเขาเป็นคนขอ
3: ได้
4: แต่น้องปอ
3: เ
4: ขาใช่น้องปอกับพี่มุกเขาออกไปข้างนอก
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
4: พี่เพชรนำกันค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับพูดตามเพชรนะ
4: ค่ะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และอ้ายอัยรา
4: แกอ้ายอัยรา
3: อ่าฮ่ารสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: อัยราอ่าฮ่า
4: อายาละอาฮ
3: ่าได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
4: ้มอบให้วันนี้วันเกิดของคุณพ่อของน้องปอด้วยค่ะ
3: อ๋อครับผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปถึงคุณพ่อน้องปอด้วยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลย
4: จริงๆน้องปอเขาอยากคุยกับพี่เพชรเขาคิดว่าไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวน้องไปข้างนอกกับพี่มุกก่อนนะเขาพูดอย่างนี้
3: อ๋อจะไปข้างนอกก่อนใช่ไหม
4: ค่ะนี่แล้วเขาฝากบอกว่าพี่โกเล็กไม่ร้องเพลงไม่มีเนื้อใช่ไหมก็บอกให้ร้องเพลงพี่เจก็ได้ก็พูด
3: ลองเพลงใครนะ
4: เจ
3: อ๋อเออใช่ใช่อุ้ยอันนี้สุดยอดนะอันนี้ได้ได้เพราะว่าต้องเป็นเพลงของพี่เจจะเตะเดลินเท่านั้นเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: แม่คิดได้ยังไง ได้เลยครับอันเดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะ
4: โกเล็กค่ะป้าเป็นไงมั่งสบายดีไหม
3: อะไรนะครับป้าป๊าเหรอฮะ
4: ใช่ใช่
3: ป้าป๊าสบายดีเหมือนเดิมครับก็ยังตีกอล์ฟอยู่เหมือนเดิมที่เชียงใหม
4: ่ค่ะ
3: นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะ
4: ก็เลยต้องดูแลตัวเองดีๆนะ
3: ครับจะพยายามที่สุดเลยนะฮะขอบพระคุณมากมากนะครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับผมจัดไปนะฮะก็ขอเพลงหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับผมนะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรยังลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรกอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ขาดเขาเราอยู่นะฮะจากพี่กุ้งบุษยมาศนะฮะก็ทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่จุรีแล้วก็พี่ดาวพระสุขพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่เอลาวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาพี่คิวเองพี่โอเว่นพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่รุ่งจีนพี่สุนีนะฮะพี่สันทัศน์ครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เอกสินพี่สาวขามพี่พรบวรนะฮะพี่ละไอพี่วันวิสากำนันแดงนะฮะพี่บรรเทาสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยปะฟังเพลงจ่อชีวิตกันต่อดีกว่าขอขอบคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอกชีวิตของเรานะฮะนี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงชื่อว่าฮัมฮอนนะฮะจากแน็กชาลีกับน้องลำไยหายทองคำนะครับสังกัด TVT Enter นะครับแล้วก็หายทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สองภูตะวันเข้าสารซาวนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ยินศิลาแรงนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

จัดไปนะฮะกลับมาท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ทั้งสองเพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ให้เธอไปจากวง Potato แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเพลงกอดจากวง Clash นั่นเองนะครับทักทายครับพี่สุชาดาครับพี่อารมณ์นะฮะไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับบอกวง Clash ต้องมาแล้วนะครับแน่นอนแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่ารายงานเช้าๆนี้ทางเชียงใหม่นั้นอากาศเย็นลงแล้วเจ้านะครับจึงตอนนี้อากาศดรอปลงเยอะเลยนะครับแล้วก็พี่ดวงใจในการชิมาก็บอกว่าที่โตเกียวก็วันนี้ตอนเช้า13องศาแล้วนะฮะก็ถือว่าอากาศน่าจะเปลี่ยนมาสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับปีนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมาเร็วพอสมควรนะเพราะว่าตั้งแต่เจอพายุเจออะไรเข้าไปนะฮะก็อากาศก็เลยเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะหาน้องเมย์เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะทนได้ทุกทีครับเป็นเวอร์ชันจากไททัสซิมิทครับ

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับผมนี่เลย บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นออลไลฮิตหรือว่าเพลงฮิตสตอรี่นะครับ4เพลงไม่ว่าจะเป็นนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์หนีห่างนะฮะจากวงจุลโหรานไม้เมืองนะครับกาสลองครับแล้วก็โลกทั้งใบจากเล็กรัชเมศนะครับตอนนี้ครับขอทักทายกันก่อนฮะสวัสดีครับพี่เกษมครับพี่สุมาลาบอกว่าดูทรงออกว่าดีเจเพชรนั่นเป็นคงจะง่วงและใจกว่าเจ้านะครับโอ้ยไข่รับขนาดตอนนี้อากาศนะอากาศเย็นๆนะครับแอร์ห้องส่งก็เย็นบรรยากาศเงียบๆสบายๆสวัสดีครับไปถึงน้องแชมป์ด้วยนะฮะสวัสดีพี่เกษรนะครับสวัสดีพี่เทวีนะฮะสวัสดีครับผมยายออดสามญาติพี่สุภัตราพี่รัตติยาพี่ประสิทธิ์นะครับพี่ดาวพระสุขนะครับผมทุกท่านเลยฮะพี่จุ๊บแจงด้วยครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่สว่างครับพี่สุกัญญามีพี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับผมกระนันแดงบอกว่าผมก็กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วใช่ไหมฮะพี่เกศรนะครับทุกท่านครับที่ทักทายกันตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะครับ3เพลงสบายๆจัดไปครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวหรือเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีครับผมอ่ะจัดไป3เพลงครับมีอัปสราหลงฟ้าจากน้องเนสพรอำนาจแล้วก็ใจจางนะฮะหนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลนะฮะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องแผดเผาที่แสงแดดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะไปถึงคุณมิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักมาลองมาเลงนะฮะบอกว่ามือสั่นเลยตอนนี้นะครับน่าอิจฉานะเห็นบรรยากาศแล้วดูม่วนจอยกันมากๆเลยปันนี้พี่เอดีน่าจะมือนิ่งได้ละนะเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมือสั่นนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนนี่คือแบบนิ่งนะนิ่งเลยสบายสบายเลย สวัสดีฮะไปถึงยาวสามย่านครับพี่แต๋วสะพานใหม่ตื่นมาออกกำลังกายค่ะดีมากๆเลยนะครับเราต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะนั่นแหละครับร่างกายของเราเนาะต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับพี่โออาดูอาโดใช่ไหมอาดูอาโดเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่หนูเพียรนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปราโมทครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครพี่พินโยพี่ดวงใจนะครับทุกท่านนะครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่จันเพ็ญด้วยครับบอกว่าอยู่ที่นครพนมนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะจัดไปครับก็ตอนนี้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามกันเข้ามามาทักทายกันได้ทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95สวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับพี่จุรีนะครับพี่แมวคนดีพี่มานิดพี่บุญเลียนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สุนิสานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญที่นครพนมนะครับพี่กฤษณานะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเป๊ปพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพวกมนุษย์จันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป๊ปพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

โหยอยากแต่งงานตอนเช้ามืดเลยฮะคงเล็งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วอยากแต่งงานจ้ะเธอ5:09 น.โอ้ยวันนี้มาเร็วนะคะพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะกับเช้าวันฝนตกไหม

ต้องตกสิคะเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่าจะถล่มยาวกันไป5วันเลยนะคะสำหรับในช่วงระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมที่เป็นการประกาศเตือนฉบับที่2นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็แถมเรื่องให้ระวัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ้าผ่าลมแรงลูกเห็บตกนี่ค่ะสำหรับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมสาเหตุจากประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากนะมาถึงฝนนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะคะถ้าวันที่9พรุ่งนี้เนี่ยจะหนักไปทางภาคอีสานตอนล่างกับภาคใต้วันที่10ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะวันที่11เหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ส่วนที่13ภาคใต้ภาคเดียวเลยค่ะที่จะตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะคะก็ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยเหมือนเดิมขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะเรื่องของการวางแผนทุกท่านบอกตอนนี้ไม่ต้องวางเวิงอะไรแล้วนะคะมันก็เหมือนเดิมนะก็ใช้ชีวิตไปวันๆเนาะในการพูดคุยทักทายกันทั้งหลังไมค์หน้าไมค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นผ่านเพจLTM FM 95ของเราทุกๆวันนะคะเราก็จะเห็นหลายท่านแสดงความห่วงใยให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรากันนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักเลยก็คืออำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีแล้วก็จันทบุรีตราดภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครพัทลุงและสงขลานะคะที่จะหนักอยู่นะหนักหนักเลยค่ะวันที่9นะคะนี่ก็เป็นการประกาศเตือนฉบับที่2เมื่อวานนี้ฉบับที่1ไปแล้วนะฉบับที่1ที่เตือนก็คือจะมีผลกระทบวันนี้ส่วนฉบับที่2ก็จะเริ่มเตือนในวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะถล่มยาวไปจนถึงวันที่13วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคย022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะใครที่อยู่บางกะปิโปรดฟังทางนี้บางกะปิบางกะปินะคะใต้คลองแสนแสบค่ะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่าขออย่าเพิ่งยกของลงใกล้คลองแสนแสบมีความเสี่ยงน้ำจะท่วมเร็วนะถ้ามีน้ำมาเติมนี่คือสถานการณ์บางกะปิยังเปราะบางอยู่นะคะคลองแสนแสบนั้นเนี่ยบางจุดน้ำเอ่อท่วมก็เป็นเหตุทำให้บางกะปิยังไม่ต้องเอาของลงนะคะใครที่ยกขึ้นไว้ในที่สูงนะคะหรือเก็บอุปกรณ์ที่ป้องกันเนี่ยให้เก็บไว้ก่อนสักพักหนึ่งค่ะไม่รู้กี่วันนะเดี๋ยวจะประกาศใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนอย่างที่บอกนะคะร้อนจากเหตุฝนตกนะร้อนจากหมอดูบ้างก็มีแล้วก็นั้นน้ำในท่อมันระบายก็ยังไม่ลดลงนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็เลยบอกว่าน้ำในคลองยังเต็มอยู่คือไอ้นึกถึงน้ำปิ่นแก้วอะค่ะเป็นช่วงที่เปราะบางมากแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าบางกะปิทำไมอย่าเพิ่งยกของลงเพราะว่าบางกะปิอยู่ใกล้คลองแสนแสบแล้วอิทธิพลจากคลองแสนแสบมัน

ะนั้นถ้าน้ำเติมมาอีกเนี่ยมันจะท่วมเร็วมากๆนะคะตอนนี้ไม่ได้เหตุการณ์สู่ปกติแล้วนะคะถือว่ายังเป็นเหตุการณ์ที่เปราะบางนะน้ำยังเต็มคลองแสนแสบนะคะโดยเฉพาะทุ่งด้านตะวันออกทั้งหมดแล้วค่อยๆบริหารจัดการอาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างเร่งพร่องน้ำไปถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำในท่อมันล้นแสดงว่านั่นคือเกิดฝนตกมาแล้วมีโอกาสที่น้ำจะเติมเข้ามาได้นะคะอย่าเพิ่งเอาของลงใครที่ของยังไม่ได้จัดเข้าที่เลยพอเห็นว่าน้ำมันลดแล้วก็รีบอย่าเพิ่งรีบค่ะไอ้กวาดบ้านล้างบ้านถูพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยก็ทำได้ปกตินะคะแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกมันมีความเสี่ยงเนี่ยอย่าเพิ่งท่านบอกว่าอย่างนั้นยังมีความเปราะบางอยู่นะสำหรับบางกะปินะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเมื่อไหร่ยังไงนะคะรอไปจนถึงคือคิดว่านะคะนู่นแหละประมาณวันที่20ตุลาเนี่ยชาวกรุงเทพถึงจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ชาวใต้ยังไม่น่าไว้วางใจนะเดี๋ยวพอจบทางเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะคะเขาก็จะมาทางภาคใต้ค่ะคราวนี้นะภาคใต้ก็จะเริ่มนะคะเริ่มละเริ่มที่จะให้คนใต้เรียกว่ากลัวกังวลเครียดนะคะคนที่น้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ก็ยังเครียดไม่เลิกนะเพราะว่าอะไรรถก็จมนะคะทำมาหากินก็ไม่ได้โดยเฉพาะแฟลตกองสั่นค่ะเมื่อวานที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอธิบดีบอกว่าข้อกังวลถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินเวลายาวนานในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนๆ เนี่ยอยากจะทราบว่าจะระบายน้ำได้เมื่อไหร่อันนั้นเฉพาะหน้าก่อนนะน้ำท่วมน้ำจมอยู่เนี่ยรถจมอยู่เนี่ยน้ำจะระบายเมื่อไหร่ถ้าไม่มีการจัดการใดๆเลยจากน้ำกันไปมานาไปมาเนี่ยนะคะความกังวลก็จะไปสู่การเป็นประเด็นไปทางอื่นนะคะแต่ว่าอธิบดีท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะนายกก็กำชับสั่งการอยู่แก้ปัญหาอยู่ก็มอบให้รองนายกแต่ละคนดำเนินการแก้ไขกันไปนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีการเร่งประชุมก็เรียกว่าประชุมเร่งระบายน้ำอยู่โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมเรือผักดันน้ำอยู่นะเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการผลักน้ำออกไปนะนี้ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายน้ำอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผักน้ำออกจากฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปาจีนแล้วก็สระแก้วมาด้วยนะคะนี่ก็ยอมรับว่าการผลักจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำที่ไหลมาที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีมวลน้ำจากบางปะกงมวลน้ำจากปาจีนมาสมทบในทางวิศวกรรมเนี่ยการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่แม่น้ำคือปากแม่น้ำอ่ะออกให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าต้นน้ำจากนครนายกหรือจากปาจีนหรือจากไหนก็ต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำปาปะกงให้เร็วที่สุดค่ะนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำออกมาเนี่ยวันนี้ก็ติดตั้งไปแล้ว40-50ตัวแล้วก็น่าจะเพิ่มเป็น80ตัวนะคะก็จะเดินหน้าผักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยก็น่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวลค่ะแต่ตอนนี้ที่ชาวบ้านกังวลก็คือว่าพอน้ำลดปุ๊บเนี่ยนะคะหรือไม่ลดก็ได้จะเยียวยากันยังไงการโอนเงินผู้ประสบภัยหมื่นกว่าครัวเรือนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขณะนี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินกันแล้วนะคะส่วนวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะส่วนนี้พฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยนะเดี๋ยวจะมีคนได้รับเงินอีกรวม100กว่าล้านทีนี้คนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันล่าช้าล่ะวัน2วันก็ยังไม่ได้3วันก็ยังไม่มีเขาบอกว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินหลังจากนายกแสดงความเป็นห่วงว่าให้เร็วกว่านี้ได้ไหมโดยเฉพาะปคนี่แหละหรือธนาคาร

0: ันนะโดยเฉพาะออมสินนะคะประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยซึ่งก็เร็วขึ้นทีนี้เอาล่าสุดค่ะน้องน้อง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเขาบอกว่าแฟดคลองจันเนี่ยชาวแฟดคลองจันบอกว่าอาจจะไม่ได้เงินเยียวยานะเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันน้องน้อง
1: ต้อง7วันใช่ไหมต้อง7วัน
0: ปรากฏว่าแฟดคลองจันไม่เข้าเกณฑ์
1: เออเอาสิ
0: เนี่ยเอาสิเราถามว่าแล้วมีทางไหนจะช่วยเหลือคนแฟดคลองจันได้ไหมเนี่ยทุกแฟดทุกปึกเลยนะคะอาทิตย์ปรีปพบอกว่าการได้เงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือจะ 9,000 ก็ตามต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้นะแนวทางอื่นที่จะช่วยเหลือคือเดี๋ยวจะจ่ายเงินตามระเบียบของปทม.ไปนะหรือปพ.ก็ได้จะเป็นไปตามเงื่อนไขต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาคือต้องมีหลักยึดค่ะ
1: อ๋อหลักยึดคือต้อง7วันขึ้นไป
0: ต้องมีน้ำล้อมอยู่7วัน
1: นี่คุณเราบอกคุณอยู่แฟดอ่ะชั้น3ชั้น4นะไม่ท่วม
0: นะไม่ท่วมของแต่ว่าออกไปหากินไม่ได้อ่ะ
1: คือคนดูเห็นข่าวนี้แล้วก็งงเหมือนกันนะฮะที่ท่าน
0: งงเรียกว่างงมึนปึ๊บ
1: ว่า
0: จากของกันไม่ได้ใช่มั้ยกินยาพาราอยู่ก็ต้องเพิ่มยาเข้าไป
1: ต้องเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ10เม็ด
0: อันนี้อธิบดีกรมป้องกันพูดเองว่าแฟดคงสันไม่เข้าเกณฑ์เยียวยานะคะ
1: เชื่อเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่นะท่านนายกไปคงสันไม่ได้เลย
0: โดนหนักกว่าเดิม
1: ไปร่วมน้ำท่วม
0: เลยคนด่าไปแล้ว
1: เป็นสิริมงคลหูผมจริง
0: ลองไปอีกสักรอบดูสิคิดนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวส่วนที่อื่นนะคะที่ยกเว้นแฟดคลองจันทร์นี่เดี๋ยวยกไว้ก่อนถ้ามีข่าวดีเราจะรีบแจ้งแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะคะในการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีช่องให้ระบุการเยียวยานะคะคุณเป็นร้านอาหารเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหลักเกณฑ์นั้นนะคะมีแค่เรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวก่อนที่เขาจะจ่ายค่ะน้องนุ่งอันนี้ก็แยกไปอีกนะผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านว่าอยู่ในฐานะอะไรตามหลักเกณฑ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีหลักเกณฑ์ตรงนั้นมานะเดี๋ยวพอบอกว่าจะสรุปมาอีกทีนึงค่ะว่าจะเอายังไงแต่มันดูช้าไปหรือเปล่า
1: โอ้ครับ
0: ช้าไปนะมันต้องมาลงทะเบียนทะเบิงอะไรอีกเนาะก็ไม่รู้มันโอ้มันไม่ได้แต่งใจเลยจริงๆเนาะ
1: โอ้
0: แต่มันช้าไปหมดอะตอนนี้นะมีเท่าไหร่ก็เยียวยาไปก่อนนะคะ
1: ครับ
0: คนก็เดือดร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ตอนนี้ก็ไหนจะเอกสารไหนจะต้องไปที่เขตไปที่อำเภอ
0: ใช่ลูกชายต้องปิ้นไหมต้องอะไรอ่ะ
1: เห็นบอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกแต่ส่วนใหญ่ผมดูแล้วเป็นต่างจังหวัดนะ
0: ที่จะจ่ายใช่เนี่ยค่ะวันนี้แหละมั้งที่ก็ได้เงินกันแล้วอ่ะยังไม่มีกรุงเทพนะคะไม่มีแน่นอนยังเตรียมท่วมกันก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้8นิ้วยังอ่วมนะคะน้ำยังไม่ลดนะบ้านบางหลังก็เกือบมิดหลังคาค่ะ
1: ครับผม
0: จากภาพไอ้ภาพที่มีวัดมีต้นมะพร้าวแล้วก็มิดหลังคาทุกหลังอันนั้นน่าจะเป็น AI นะคะเมื่อวานที่มีการแชร์กันเพราะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้นมะพร้าวมันเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะใครที่รับภาพแบบนี้มาอย่าเพิ่งส่งนะคะมันสร้างความตกใจคือมันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมในสถานการณ์แบบนี้ยังมีการสร้างภาพ AI อะไรออกมาแล้วคนก็แชร์กันดูจากต้นมะพร้าวนะคะมันเหมือนกันทุกต้นเลยนะน่าจะ AI นะหลังคาโบสถ์หลังคาวัดก็เหมือนกันทุกวัดเหรอ
1: น้ำสูงเท่าต้นมะพร้าวเลยเหรอ AI ทำ
0: โอ้

0: ถึงต้นมะพร้าวเลยค่ะแล้วก็วัดเนี่ยโบสถ์เห็นเฉพาะไอ้ตรงยอดอ่ะยอดเมนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ทำมาแล้วก็แชร์กันโอ้โหที่ไหนละเนี่ยเราก็นึกถึงภาคกลางนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะมีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่บางคาเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะคะไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยบางหลังในที่เกือบมิดหลังคาเนี้ยของจริงเพราะว่าตอนนี้ที่อำเภอบางคาชาวบ้านบางส่วนนั้นอพยพไปแล้วนะคะแต่ว่าบางส่วนบางบ้านเนี่ยเป็นห่วงเลือกไม่ยอมจะออกจากบ้านนะคะก็ใช้โฟมนี่แหละสัญจรไปมานะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปว่ากุ้งหอยปูปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้อ่ะลอยไปตามน้ำกันหมดแล้วนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะนั้นเพียงแต่นั่งมองแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่น้ำจะท่วมสูงน้ำที่ท่วมสูงจะลดสักทีนะคะนี่ค่ะหนักหนาสาหัสมากนะตอนนี้ที่จับจึงเตาค่ะ
1: ครับผมครับผมมีสายมารอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรื่องน้ำกันเนาะพี่เนาะได้ไหม
0: รับเลยค่ะ
1: ครับ
0: จากลำปางนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: พี่พินใช่ไหมครับพี่พิน
2: ครับผมถูกต้องครับผม
0: เจอดีค่ะ
2: ครับพอดีก็พอดีเป็นคนพิการทางการมองเห็นเนาะพอดีก็อยากจะ
1: พี่พินเสียงมันเบาเด้อจะเอาโทรศัพท์ใกล้นิดนึงได้ไหมฮะ
2: ใช่แล้วใกล้แล้วครับ
0: พี่พินพูดเสียงดังหน่อยค่ะ
2: ครับผม
0: เชิญค่ะอีกทีหนึ่ง
2: พอดีว่าผมจะเกี่ยวกับสวัสดิการของคนพิการเนาะพอดีผมคนพิการทางการมองเห็นครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อครับพี
2: ่ได้เล่าประวัติให้สักเล็กน้อยนะครับพอดีผม
1: ได้เลยครับ
2: การมองเห็นในความกตาดีทำงานอะไรครับมีลูกก็พิการเกิดมาตั้งแต่ปี39ก็พิการตลอดก็อยู่กับวงการคนพิการมาโดยตลอดครับตอนนี้ผมเองก็พิการทางการมองเห็นในปี55ครับผม55แล้วปี56ก็เข้าไปรับรางวัลประชาบดีครับเป็นรางวัลประชาบดีระดับประเทศเป็นคนประเทศบุคคลยากไร้ประพฤติก็สุดดีเด่นนะ
1: ครับเราไปเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอยู่ๆมันมองไม่เห็นตัวเองเลยครับพี
2: ่อ๋อผมเป็นต้อหินครับไปรักษาช้า
1: อ๋อเป็นต้อหิน
0: รักษาช้าตาบอดทั้งสองตาเลยเหรอคะของข้างเลย
2: ของข้าง
0: เลยมันก็ลามไปเนาะเนี่ยต้องฝากนะใครที่เป็นต้อหินต้อกระจกนะน้องๆถ้าไม่รักษาข้างนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะลามไปอีกข้างนึงเร็วมากไปเร็วมากเนี่ยเป็นตัวอย่างนะทีนี้พี่พินตอนนี้ก็คือว่าอยู่กับใครอะคะ
2: อยู่คนเดียวครับผมตอนนี้อยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียวเลยนะฮะโอ้โห
2: อ๋อเดี๋ยวเราสำหรับการติดต่อไปให
1: ้ครับผม
2: ได้รู้ความเขาเนาะ
1: ครับ
2: ครับพอดีเมื่อปี55ผมตามก่อนนะครับปี56ผมก็เข้าสู่วงการคนผู้จัดการนะครับไปร่วมกับรพ.สต.เราพอตอนก็ส่งชื่อไปจริงรางวัลประชาบดีประจำปี56นะครับเป็นประเภทบุคคลยากไร้พุทธโดนดีเด่นครับเข้ารับพระราชทานรางวัลกับองค์สมเจ้าลีครับที่โรงแรมเบอร์ลี่คิงประตูน้ำกรุงเทพครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับอันนี้ทุกวันก็ทำงานครับทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งที่ลำปางครับทำมาได้12ปีครับเป็นงานนวดครับก็ให้พนักงานในบริษัท
1: ครับ
2: อย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตดีมากครับอยู่ดีครับแล้วก็ตอนนี้บัตรสวัสดิการพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการของคนพิการคนพิการนะครับถ้าเรามีบัตรคนพิการเราไปยืนยันตัวตนกับธนาคารนะครับที่มีบัตรสวัสดิการครับเราก็ให้ใครไปซื้อของให้ก็ได้ครับไม่ต้องไปสแกนใบหน้าอะไรต่าง
0: ๆอยากให้กระทรวงการคลังก็คือว่าใครก็ได้ไปช่วยซื้อของไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าตัวไปเองเพราะไปไม่สะดวก
2: คร
0: ับ ใช่ก็มีการเรียกร้องกันอย่างนี้ค่ะเมื่อวานก็อย่างนี้เลยแต่ว่าต ก็

0: คือสามารถมอบอำนาจได้ค่ะพี่พิง
1: ไม่ใช่เราไปยืนยันตัวตนกับธนาคารนะครับเขาก็ให้เลยครับ
0: อ๋อทำได้อยู่ใช่ไหม
1: ได้ได้ครับพอดีผมก็ได้อยู่
0: ไม่เหลือแล้วเวลาไปเอาของไปอะไรเงี้ยมีคนไปเอาให้ใช่ไหม
1: อ๋อผมฝากพี่ฝากน้องไปก็ได้ครับเพราะผมเป็น
0: ก็ได้แล้วไปถึงร้านค้าเขาไม่สแกนอะไรแล้วหรอคะ
1: ไม่ต้องสแกนครับฝากเอาบัตรของตนฝากคนอื่นไปเลย
2: ใช้บัตรให้บัตรเขาไปรูดเลยอย่างนี้นะครับ
1: ครับครับผม
2: อ๋อแต่เราต้องไปยืนยันตัวตนครั้งแรก
1: เรียนหนึ่งแล้วก็ไปครั้งหนึ่งประมาณ
0: แต่ก็ต้องไปบ้างเหรอ
1: แต่ไม่เคยไปนะครับผมตัวตัวผม
0: ไม่เคยไปเลยก็คือสามารถเอาได้ทุกรอบ
1: คร
2: ับ แล้วยืนยันตัวตนนี่ครั้งเดียวหรือว่าต้องทุกเดือนฮะ
1: ผมยืนยันไม่นี่ครั้งเดียวครับได้มาตั้งแต่ปี62แล้วมั้งผมได้มา8ปีแต่ปีนี้ผมโดนตัดไปแล้วครับโดนตัดไปเรียบร้อย
2: อ๋อโอเคก็คือจะแนะนำใช่ไหมพี่บินอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปยืนยันตัวตนก่อนจะได้ไม่ต้องไปเองทุกครั้งไม่ต้องไปสแกนเองทุกครั้ง
1: ครับผมทุกครั้งเพราะบางทีผู้พิการบางคนก็ไม่รับรู้อะไรเลยเนาะไม่ได้ฟังข่าว
2: อ๋อเออนี้ก็ค่อยสะดวกหน่อยนะพี่ตินะอย่างนี้นะ
1: เออมัน
0: ก็ได้เออก็จะไปที่อื่นไม่ได้อย่างงงจริงๆมันต้องใช้กฎเดียวกันทุกประเทศไหม
1: เ
0: นี่ย
1: ว่าที่ผมทำมาได้นะผม
0: เออที่บางคนก็บอกว่าที่อื่นไม่ได้นะคะ
2: แล้วต้องเฉพาะผู้พิการหรือเปล่าครับพี่หรือว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้
1: ผมก็คิดว่าเอาตัวผมเป็นผู้พิการไว้ก่อนนะแต่บุคคลปกติเอ๊ะผมก็ไม่รับจ้ะ
2: อ๋อนั้นถ้าเป็นผู้พิการเนี่ยไปยืนยันตัวตนที่แบงค์ครั้งแรกก่อน
0: เออ
2: แล้วคุณจะได้ไม่ต้องไปซื้อเองทุกเดือนเนาะจะได้ฝากใครไปซื้อ
0: เออใครก็ได้อยู่ใกล้เราที่สุด
1: ถ้ารถไปตลาดนี่ไปร้อยมาร้อย
0: ใช่เออแล้วมันเอามาจากไหนทุกรอบต้องไปนะพี่เน
2: า
0: ะ
2: เอ๊ะอย่างเบี้ยคนพิการ800นี่ก็คือใช้รูดซื้อของได้หรือว่าอันนี้เขาให้เป็นเงินนะฮะ
1: ไหนเงินเดือน800นั้นก็เขาก็ค่อยมันจะเข้าบัญชีเป็นเงินสดครับผม
2: อ๋อแล้วเป็นเงินสด
0: อ๋อ
2: แล้วเป็นเงินสดอันนี้คือเงินในบัตรสวัสดิการรัฐ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: พี่
1: ตอนนี้ผม
0: ได้เลย
1: พอดีตามเพื่อนพอดีผมก็ได้ทำงานอยู่กับบริษัทไทย
2: ครับผม
1: เป็นหมอนวด
0: โอ้ยังมีรายได้ตรงอื่นด้วยใช่ไหมพี่
1: อ๋อผมก็พอได้ครับทำงานแทนที่อยู่ได้
0: พอได้อยู่โอ้
1: เรียน
0: โอเคเลยค่ะ
2: พี่พินทำอะไรพี่พินนวดเหรอ
0: แต่ละเดือนเนี่ยพอจ่าย
1: พอจ่ายพออยู่พอกินครับผม
0: พออยู่พอกินอย่างเงี้ยเรีย
1: น
0: เลย
1: พอมี
0: พี
1: ่ประมาณเลข6หลัก
2: แล้ว
1: เขาก็ต
0: ั
1: ดไปแล้วบ
0: ั
1: ตร
2: ละพี่พินคอยรับนวดให้เป็นพนักงานคอยนวดให้พนักงานในบริษัทนะฮะ
1: ถูกต้องครับเป็นนัก
2: ของบริษัทดีจังเลยอ่ะจ้าง
0: โอ้
2: เหมือนกับจ้างหมอนวดไว้ให้กับพนักงานในบริษัทอีกทีเงี้ยเหรอ
0: ประจำห้องพยาบาลเลยใช่ไหม
1: ประมาณนั้นผม
2: โอ้
0: เน
2: ี่
0: ย
2: บริษัทดีจัง
0: ใช่คือได้ทั้งสองฝ่ายพนักงานก็เหมือนได้สวัสดิการเพิ่มแล้วก็จะได้สร้างที่พินด้วยน้องๆเนาะ
2: ใช่
0: ที่พินก็จะได้มีงานทำสุดยอดบริษัทไหนเนี่ยบอกชื่อ
2: บริษัทอะไรเนี่ยอยู่บริษัทอะไรพี
1: ่บริษัทไอ้น้ำทิพย์โอเปอเรชั่นจำกัด
2: โอ้น่ารักมากครับ
1: นั่นแหละโคกเหรอครับผม
2: แล้วก็มีจ้าง
0: โ
2: ค้กสุดยอดมีจ้างคนพิการไว้กี่คนครับพี
1: ่อ๋อที่ลำปางนี่รู้สึกจะเข้าไปอยู่บริษัทนี้ประมาณ32คนครับผม
0: โอ้
2: 32เลยเหร
1: อผู้พิการทางการ
0: พนักงาน
1: ทั้งหมดเลย
2: โอ้โหที่เป็นผู้พิการ32คนเลยเหรอโอ
1: ้ครับทั้งหมดเลยครับ
2: โ
0: อ้เยี่ยม
2: จ้างได้โอกาสเน
1: า
2: ะ
1: จ้างอยู่ประมาณ50กว่าคนเนี่ยมันจะอยู่ลำปางนี่ประมาณ32คน
0: โอ้
2: พี่เดินทางยังไงอ่ะไปเดินทางไปทำงานยังไงอ่ะ
1: อ๋อจ้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปส่งครับ
2: โอ้แล้วบ้านไกลจากที่ทำงานไหมครับนี
1: ่ก็ประมาณสักไปกลับก็ประมาณ20กิโลนะผม
2: สู้ๆนะพี่น้องสู้ๆนะ
0: เออ

0: อืม
1: สู้
0: ด
1: ส
0: ี
1: ู้
0: จั
1: ส
0: ง
1: ู้
0: เลยอ่ะเนาะ
1: เออไม่ยอท้อไม่
0: นี
1: ย
0: ่
1: อ
0: คือ
1: ท้อ
0: ก็จะได
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: มี
1: เหง
0: ก
1: า
0: ำลั
1: ด้
0: ง
1: วย
0: ใจ
1: นะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: มีกำลังใจอยู่แบบสบายสบายครับผมเพราะว่ามีเงินเดือนเนาะแต่เขาก็จ้างมาตลอดทำมาได้12 ปีแล้วครับทำไปเรื่อยเลยนะ
2: โอ้
1: นี่
0: อืมเลิศดีจังเล
1: ให้
0: ย
1: กำลังใจคนที่บ้านน้ำท่วมกำลังท้อแท้หน่อยสิ
0: เนาะให้กำลังใจผู้พิการทุกคนนะครับไม่ต้องไปรอการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐครับขอให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ก่อนนะครับได้ก่อนนี้คือครับผมค่ะ
1: ครับผมครับผม
2: เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
2: โอเค
1: เยี่ยมเลยพี
2: ่สู้ๆนะพี่นะแล้วก็สุขภาพของพี่บินขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะพี่มีหมอนัดก็ไปตามนัดเนาะ
0: ครับผมขอให้กำลังใจผู้พิการทุกคนนะครับผม
2: ค่ะ
1: พี่บินขอบคุณมากเลยพี่บินครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะเพลงนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเพศพิการเนาะที่รู้สึกว่าแล้วมีกำลังใจมีรายได้เลี้ยงตัวเองนะคะ
1: ครับผมเนาะ
0: ค
1: ่ะมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับจากน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะครับให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับฝากไว้น้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับ
0: ค่ะวันนี้ล่ะค่ะที่เขาจะโอนเยียวยาน้ำท่วมนะคะ 14,553 ครัวเรือนนะคะวงเงิน94ล้านก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่สระแก้ว 5,742 ครัวเรือนสมุทรปราการ4,100ครัวเรือน2จังหวัดนี้วันนี้ได้ค่ะเงินจะเข้านะภายในวันไม่ใช่วันนี้สิวันพรุ่งนี้ขออภัยวันที่9นะคะวันศุกร์เนาะพรุ่งนี้นี่ก
1: ็
0: มันยังไม่เข้านะจะเข้าพรุ่งนี้นะคะ2จังหวัดนี้ค่ะส่วนภาพรวมการลงทะเบียนทางแอป35จังหวัดนะแอปทางรัฐนะคะมีกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรี1,300,000กว่าครัวเรือนอันนี้ก็จะโอนภายในพรุ่งนี้เหมือนกันอันนั้นคนที่ผ่านแอปทางรัฐ5จังหวัดค่ะโอนพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: ผ่านแล้วใช่ไหม
0: ถามว่าทำไมผ่านแล้วส่วนใครที่ใช้เงินใช้เวลา2วันก่อนจะเงินเข้าบัญชีปลายทางเพราะว่าธนาคารแจ้งว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากว่าบางบัญชีบางคนเนี่ยไม่ได้ผูกเลข13หลักกับพร้อมเพย์หรือบางบัญชีเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะโอนเงินปลายทางนะคะขณะนี้ยังมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวปภ.ก็บอกว่าจะเร่งประสานเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนใครที่เช่าบ้านเนี่ยอันเนี้ยก็ทุกที่จำได้ไหมทุกปีนะคนเช่าบ้านน่ะจำไม่ได้เงินเจ้าของบ้านนู่นกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเขาต้องกรอกรหัสทะเบียนบ้านทีนี้คนเช่าจะไม่ทราบเลยว่าทะเบียนบ้านนี้มีรหัสอะไรนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเช่าอันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะคะบอกว่าถ้าดูตามมติครม.เนี่ยเขาบอกว่าให้กรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบได้ค่ะส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวกันแต่ว่าแบ่งซอยเป็นหลายห้องเช่านะคะถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องก็มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาใครที่อยากจะรู้เรื่องของข้อมูลลงทะเบียนการรับเงิน

0: เป็นช่วยเหลือนะคะเพิ่มเติมโทรที่สายด่วนนิรภัย1784นะคะโทรเบอร์นี้นะว่าเรามีสิทธิ์ได้ไหมยังไงวิธีการลงทะเบียน1784ค่ะท่านผู้ฟัง
1: ถามได้นะหลักเกณฑ์บ้านเราท่วม
0: ก็ได้ค่ะ
1: บ้านเราไม่ท่วมแต่ว่าออกไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันรอบไปท่วมไปหมดเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: มีสิทธิ์ได้หรือ

0: าไปที่แอปทางรัฐแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนในนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะได้สองช่องทางนะคะลองดูคนรอคอยอย่างนะจะมากจะน้อยตอนนี้ขอให้มีเงินในกระเป๋าก่อนนะคะบ้านเนี่ยอาจจะค่อยซ่อมแต่ว่าซื้อของจำเป็นที่มันลอยน้ำคือถ้าใครที่บ้านอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าต้องทิ้งทั้งหมดแต่ต้องมันเอาไม่ได้เลยไม่แต่ชิ้นเดียว
1: อ๋อครับผมเธอชาวชุมชนอย่างวันนั้นไปที่เคหะร่มเกล้าครับคุณป้าคนนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับอาชีพก็คือค้าขายเป็นรถเข็นน่ะรถเข็นทั้งค้าขายเช้าเข็นไปขายแถวโรงเรียนเย็นขายแถวโรงเรียน
0: เป็นกลับ
1: นะครับ
0: อือ
1: ใช่ก็จะบอกมันไปหมดเลยอ่ะรถช่วงรถเข็นมันไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวน้ำลดแล้วเนี่ยจะไปขายของยังไงมันก็ต้องหาทุนมาซื้อหม้อไหคัพพีรถเข็นซ่อมอีกอะไรแบบเนี้ย
0: รถเข็นก็ต้องซ่อมนะไม่ใช่ว่าคืออยู่ก็จะเข็นได้เลยนะมันต้องถ้าน้ำท่วมอยู่มันก็ต้องฝืดๆเนาะติดขัดแน่ๆเลยมันแตกเนาะสภาพอะไรก็ตามที่น้ำท่วมเนาะมันดูเละมันดูแบบเป็นขยะทันทีเนาะไม่ภายในไม่กี่วันอ่ะ
1: เหนื่อยเหนื่อยแสบท่วมนี่เหนื่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่สู้ๆนะพี่ขอให้ทุกคนสู้นะครับ
0: ใช่ค่ะสู้กันทุกบ้านทุกยังต้องอะไรอ่ะต้องรอเดี๋ยวจะมีภาคกลางแล้วก็เดี๋ยวจะถัดลงมาภาคใต้นะคะก็จะเป็นอย่างนี
1: ้
0: ค่ะก็เรื่องพูดถึงกำลังใจนะใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองแย่ต้องมาเจอน้องคนนี้ค่ะในกลุ่มเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจกลุ่มอย่างนี้เรียกว่าฮานาเคคิวใจน้องดงน้องคนนี้เนี่ยเธอเล่าชีวิตตัวเองลงในกลุ่มเพจอาณาเขตคุ้มใจเธอบอกว่าเธอเนี่ยป่วยไม่สามารถที่จะรักษาอาการป่วยของตัวเองได้ทนทุกข์ทรมานมาตอนนี้ก็3ปีแล้วนะเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายเคยผ่าตัดมาแล้วก็แค่ช่วยยืดให้นอนติดเตียงช้าลงแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเธอก็เขียนมาแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าเห็นหัวข้อชีวิตล้มเหลวแล้วอยากจะมาแชร์ชีวิตตัวเองเป็นกำลังใจให้คนอื่นเปรียบเทียบค่ะเธอบอกว่าชีวิตอายุ20กว่าเนี่ยนะเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตคงไม่มีใครล้มเหลวหรือว่าดวงตัวสุดๆเท่าหนูอีกแล้วตอนนี้อายุ26นะกำลังจะ27เดือนธันวาเนี่ยค่ะว่างงานมาเกือบ3ปีไม่มีรายได้ที่จะเหลือใช้หนี้มีหนี้หลายแสนจนเป็นเครดิตบูโรนะคะแล้วก็ดูไม่มีอนาคตเลยหมายความว่าไม่รู้จะเสียชีวิตตอนไหนอ่ะไม่สามารถทำงานได้เลยเธอบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่หางานทำล่ะใครที่ถามเธอว่าอย่างนั้นเนาะเธอก็บอกว่าหนูก็ขอเซอร์ไพรส์ด้วยการแจ้งว่าตอนนี้หนูพิการทั้งแขนและขาพร้อมต้องอยู่ในการรักษาต่อเนื่องที่หมายถึงว่าจะมีการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าป่วยเป็นโรคหายากที่ไม่มีสาเหตุไม่มีทางรักษาไม่มีทางหายตอนนี้ผ่านการผ่าตัดมารอบที่6ไปอายุ26นะเคยผ่าตัดใหญ่มารอบที่6เรียนจบตอนอายุ22นะคะ23ทำงานปีแรกคือได้เงินเดือน 21,000 นะ23ปีนะได้เงินเดือน 21,000 บาทรวมค่าคอมมิชชั่นบางเดือนก็แตะไปถึง 30,000 40,000 ได้ชีวิตกำลังจะไปได้สวยเลยอายุ23ได้กินได้ซื้อได้เที่ยวตามใจตัวเองแต่อยู่ๆก็พบวัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองจนต้องออกจากงานแถมไอ้เชื้อวัณโรคเนี่ยกระจายหนองไปทั่วโครงประสาทสันหลังทำให้โครงประสาทตีบแคบแล้วเส้นประสาทถูกเบียดทับทั่วสันหลังจนค่อยๆเดินไม่ได้และพิการในที่สุดก็เงินก็เสียไปกับการเลี้ยงยายและจ่ายส่วนต่างค่าผ่าตัดตลอด2ปีจนไม่เหลืออะไรเครดิตตรงไหนที่เคยมีตอนนั้นก็เอามาใช้จนหมดผ่าตัดทุกครั้งก็แค่ยื้อให้ติดเตียงช้าลงเท่านั้นเองแล้วก็ทุกครั้งในการผ่าตัดก็แย่ลงกว่าครั้งก่อนเสมอตอนแรกแค่เดินไม่ได้ตอนนี้แขนและมือสองข้างก็อ่อนแรงใช้แทบไม่ได้แล้วขยับได้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวแต่เธอมีกำลังใจมากเธอบอกว่าใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหนูเองไม่ได้เป็นนักสู้หรือมีกำลังใจมากมายเลยนะคะแต่มีชีวิตไปวันๆเพราะยังไม่ตื่นสักทีเฉยๆ แต่อยากจะให้กำลัง

0: ใจคนที่ต้องการแล้วก็สามารถคิดว่าไอ้เด็กที่โคตรล้มเหลวกว่าเราหรือชีวิตยายคนอื่นที่เป็นมากกว่าเราอะไรแบบนั้นได้เลยจะได้มีแรงฮึดได้ใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพกันตราบใดที่ยังมีร่างกายปกติอยู่อย่ายอมแพ้กันนะคะที่เราเขียนให้ทุกคนได้มีกำลังใจอ่ะนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็อยากให้ทุกคนได้ต่อสู้ต่อเนาะตรงนี
1: ้คือพอเป็นมะเร็งไหมพี่มะเร็งก็นะอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยอัน
0: น
1: ี้
0: เป็นวัณโรค
1: อันนี้วัณโรคเลยฮะโอ้โหขอบ
0: ายวัณโรคค่ะไม่ใช่มะเร็งว
1: ั
0: ณโรคในโครงประสาทไขสันหลัง
1: เพราะมันรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วหมอบอกรักษาไม่ได้ก็คือผ่าตัดไม่รู้จะผ่าตัดอีกเมื่อไหร่แต่บอกว่าถ้ายังไม่ตายก็อย่ายอมแพ้แล้วกันหมอนัดผ่าก็ผ่าหมอให้ทำอะไรก็ทำนี่เพิ่งผ่ารอบที่6ไปนะคะแล้วก็เธอบอกว่าตอนแรกสมองบวมจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคุณหมอบอกว่าคุณโชคดีมากเลยอัตราการตายของโรคนี้แค่จะ50-50แต่ก็คิดเยอะไปทุกครั้งรู้สึกว่าถ้ารอดมาก็ต้องเป็นแบบนี้ตู้หลับตายไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นดีกว่าแล้วก็หัวเราะ555แต่ตอนนี้มันไม่ตายก็เลยก็ฮึบใช้ชีวิตนะดูแลสุขภาพกันต่อเธอว่าอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่ตายก็ไม่ยอมแพ้ชีวิตที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ชีวิตก็มันที่เขาบอกมันไม่แน่ไม่นอนจริงนะพี่นะ
0: แต่ละวันจริงค่ะ
1: จะมีเรื่องอะไรเข้ามาเป็นบทพิสูจน์อีกก็ไม่รู้เลยนะครับ
0: แล้วแต่ว่าใครจะเจออะไรในแต่ละวันนะคะแต่ถ้าเจอเหมือนแม่พัดก็ไม่ไหวนะอยู่ลูกๆ ก็พาไปดูแลผู้สูงอายุที่เมืองการแล้วก็โดนจับขังอยู่2 ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะสุดท้ายก็วางแผนกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอีกคนนึงก็โผล่มาแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นผู้ชายนะคะนี่ก็ลูกพาไปขังไว้เหมือนกันคนนี้วางแผนกับแม่พัดนี่แหละหนีกันออกมาค่ะน้องรุ่ง
1: แล้ว
0: นั่นแหละทงเหล็กอ่ะไปทงเหล็กอ่ะอีกตั้งโอ้ย80 คน
1: อ
0: ่ะ
1: แต่เมื่อวานมีคลิปนะว
0: ่
1: าเจ้าของดูเจ้าของที่ชื่อป้าแมวอ่ะเจ้าของศูนย์
0: อ
1: ่ะเขายังก่อนถูกปิดเนี่ยนะฮะเขายังร้องเพลงอำลาอยู่เลยนะแล้วเขายังหวังว่าเดี๋ยวเขาจะได้เปิดกลับมาดูแลทุกคนใหม่เหมือนกับอำลาพนักงานทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะยังแบบโหน่าชื่นเลยอ่ะ
0: คือเขาว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ไปดูงานมาจากเมืองกวางโจวที่จีนแปลว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นนวัตกรรมที่เขาใช้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชนวัตกรรมใหม่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลูกชายอ่ะเขาบอกว่าโอ้นี่เขาแค่หวังว่าเขาจะจ้างเขาจะดูแลกิจการนี้ต่อจากคุณแม่นวัตกรรมใหม่จากกวางโจวเขาว่าอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่มันใช่ไหม
1: กวางโจวกวางโจวหรือคลองเปรมฮะไปดูงานเนี่ย
0: นวัตกรรมอะไรอ่ะคนไทยรับไม่ได้จริงนะไอ้อย่างเงี้ยนี่ค่ะตอนนี้พม.ก็ต้องเร่งช่วยนะคะสำหรับในศูนย์ที่กาญจนบุรีนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะพาไปไหนแต่คิดว่าน่าจะโดนปิดแหละแล้วก็ไอ้กรงเหล็กนั่นน่ะก็ต้องเอาออกมาทำลายทั้งหมดนะคะเนี่ยจริงข้อมูลเบื้องต้นนะมีผู้ใช้บริการอยู่104 รายนะคะก็เห็นทางสบส.นะกระทรวงสาธารณสุขอ่ะนำแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์นี้โดยละเอียดก่อนจะดูแลตามแนวทางการแพทย์ต่อไปนะคะตม.กาญจนบุรีก็ช่วยเหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแบ่งเป็นผู้สูงอายุ25 รายมีภูมิลำเนาอยู่กาญจนบุรี2 รายอยู่ต่างจังหวัด23 รายที่เหลืออีก79 รายเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตหลังจากนี้ก็จะวางแผนร่วมกันนะคะ

0: จะให้ญาติมารับไปอุปการะดูแลถ้าไม่มีเดี๋ยวพมก็จะดูแลนะคะก็จะอาจจะส่งไปที่อื่นที่ดูแลแบบไม่ต้องขังกรงอย่างเงี้ยงงเลยเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วหรือเปล่าคิดแต่ว่าค่าดูแลเนี่ยแพงนะไม่ใช่ถูกนะแต่ละรายเนี่ยน้องดง
1: ใช่แล้วแต่ละคนที่รับรู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเลยนะว่าแม่เขาลูกเขาที่ถูกส่งมาอยู่ที่นี่อ่ะต้องอยู่ในสภาพแบบนี
0: ้โ
1: อ้คือเวลาที่ทางศูนย์เนี่ยเขาส่งรูปออกมาให้เนี่ยมันเป็นห้องอีกแบบนึงมันเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงเขาบอกโอ้โหเขาไม่รู้เลยว่าต้องมาอยู่กันอย่างเงี้ยแบบมีกรงห้องขันมีเตียงเหล็กมีอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วไม่ไปเยี่ยมกันบ้างเหรอ
1: ก็ส่วนใหญ่นะพี่นะส่งเงินมาให้แล้วเอาฝากดูด้วยนะครับ
0: เออแล้วคือต้องไปเยี่ยมสิไปเยี่ยมไปก็แม่อะเอาจริงๆแม่พ่ออย่างเงี้ยเออไม่เยี่ยมกันเหรอไปส่งแล้วก็ส่งเงินแล้วก็ทิ้งเลยเหรอน่าแปลกใจตรงนี้ไหม
1: ครับ
0: ทิ้งเลยอ่ะเนี่ยอย่างกรณีของแม่พัดกับลูกๆเนี่ยนะคะพวกเขาเคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้เจอหลังจากนั้นก็ไม่เยี่ยมเลยเหรอ
1: โอ
0: ้ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแม่เลยสองปีกว่าที่เอาไปทิ้งไว้อ่ะไปให้ดูแลเนี่ย
1: โอ้คนเรามันไม่รู้เหมือนกันนะโตมาแล้วแต่บ้านแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้เราทำใจไม่ได้นะไม่เจอพ่อเจอแม่เลยเนาะ
0: จริงมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเออโอ้โหไม่คิดถึงกันบ้างเหรองงมากเลยเพราะใช้ชีวิตเป็นยังไงอ่ะเออแปลกจริงๆนะคะอ๋อเมื่อวานที่เจออีกที่หนึ่งด้วยอยู่ในซอยเลวดี22ตลาดขวัญที่นนท์
1: อ
0: ๋
1: อตรงนี้เอง
0: ก็เออมีอีกที่หนึ่งเห็นก็บอกว่ามีที่นี่เป็นตึก3ชั้นในห้องเนี่ยเป็นห้องโถงมี15เตียงเอาหันเท้าชนกันห้องน้ำรวมปิดล็อกประตูเพื่อป้องกันการหลบหนีมีผู้ป่วยจิตเวชกับผู้สูงอายุเป็นชายทั้งหมด81รายจากการตรวจสอบนะคะไม่มีการล่ามโต้ตามที่มีการกล่าวถึงนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเป็นสถานที่ที่มีการขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุ9รายไม่ได้ขออนุญาตดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่มีพยาบาลไม่มีจิตแพทย์เฉพาะทางดูแลนะคะอันนี้ที่ล่าสุดที่เจอ
1: ครับ
0: เออนะคะแต่เขาบอกว่ามีการทารุณเหมือนกันนะที่เนี่ยมีทารุณเพราะผู้ป่วยหลายรายเคยตะโกนช่วยเหลือผ่านทางหน้าต่างหอพักออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกจับขังแล้วก็ถูกล่ามโซ่กับเตียง
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: หรือว่าพวกศูนย์ที่รับดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขาจะต้องใช้วิธีอย่างนี้หรอไม่เอาไม่อยู่อย่างนี้หรอไม่งั้นจะทำร้ายเจ้าหน้าที่นี่หรอ
0: นั่นเลยดิจะต้องจับล่ามโซ่อย่างเดียวหรอโ
1: อ้
0: น่าจะสารมากนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆ เปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหร
7: อพวกคุณจะทำอะไรกันอะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เดี๋ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพ
3: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

ชั่วโมงที่2 6:15 น.นะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569นะคะก็โปรดช่วยกันรักษาคนดีเอาไว้นะคะให้สังคมได้ชื่นชมตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะศิลปินคนบันเทิงนะคะที่สังคมชื่นชมโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะจริงๆก็ไม่ได้ต้องเป็นคนดังนะเป็นคนธรรมดาก็ได้ไม่ต้องรวยมากนะแต่ว่าเขาอาจจะมีมากกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะมีอยู่คนหนึ่งที่เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เขามีฉายาคุณหนูหมื่นล้านคุณเอวาปวระวันใช่ไหมหรือว่าอ่านว่าปวรวันนะชื่อเขาวีระผู้ชงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตร่มเกล้านะคะเธอก็นำสิ่งของที่จำเป็นไปส่งมอบให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนะคะเธอก็ไปลุยเองอ่ะเอวาบอกว่าไม่ได้มาแค่ส่งของแล้วปรับแต่ว่าลุยไปกับทีมงานเลยนะคะเข้าถึงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแม้ว่าบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเธอก็คุยส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวโซเชียลก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นมุมที่คือแน่นอนหละหลายคนจะคุ้นเคยกับเธอในฐานะที่เป็นคุณหนูหมื่นล้านนะเพราะว่าเป็นครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีอ่ะธุรกิจเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับยาเนาะนะคะคุณหนูเอวาเนี่ยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็พร้อมจะลงแรงลงพื้นที่ส่งต่อน้ำใจให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ความใจดีของเธอเวลาทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้คนก็จะตามแล้วก็เขาก็จะรักนะว่าเนี่ยเวลามีคนเดือดร้อนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเขามาช่วยตลอดดีจังเขาอยู่ของเขาก็ได้นะอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะภายนอกเลยแต่นี่เขาก็มาตลอดนะไปหลายที่แล้วนะคะหลายปีแล้วด้วยมีรอยยิ้มมีกำลังใจไปส่งถึงมือชาวเคหะล่มเกล้านะคะชาวบ้านพอเห็นก็รู้สึกจำได้ก็มาขอกอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับถ่ายทอดพลังชาวโซเชียลก็เลยแห่ชื่นชมนะสำหรับคนนี้ลุยน้ำท่วมด้วยใจจริงๆนะคะนี่ก็ถือว่าน่ารักเนาะนักขนาดนี้นะใครที่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป อีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะสำหรับคนนี้ค่ะเบลล่าค่ะเบลล่าราณีคือหลายพื้นที่แม้ว่าน้ำจะลดลงนะจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพต่างจังหวัดนะที่บอกเมื่อสักครู่แถวบางคล้าฉะเชิงเทรานะคะยังมิดอยู่ค่ะยังน้ำท่วมหนักอยู่นะอำเภอบางคล้าเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะก็ชาวบ้านจำนวนมากยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งข้าวสารพวกนี้นะคะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวนมากนะที่ยังต้องการอยู่ล่าสุดนั้นเนี่ยเบลล่านะคะเธอก็รู้สึกจะถอยรถกระบะด้วยนะไปช่วยเลยค่ะนะเบลล่าราณีนางเอกนี่แหละก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเธอก็พาครอบครัวคุณแม่แหละส่วนใหญ่นะคะก็เดินทางไปกับคุณแม่นะคะไปนั่งแพ็คของเลยนี่แพ็คของเลยค่ะนั่งแพ็คของถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะชื่นชมเลยนะคะอย่างนี้ช่วงนี้เธอก็บอกว่าอยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเนี่ยของที่จำเป็นต้องใช้อ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก อาหารแห้งข้าวสารนะแล้วใส่รวมๆกันลงไปแล้วก็เอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลนะคะเบลล่าก็โอ้โหกองมาเริ่มเลยนะคะเบลล่าพร้อมคุณแม่ปานีแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อพี่พลอยนะคะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มคนสนิทร่วมแรงร่วมใจกันส่งต่อความช่วยเหลือนี้คือเปิดบ้านเลยล่ะไม่ใช่เป็นศูนย์อะไรที่ไหนนะคะเป็นบ้านเนี่ย

0: วยกันแพ็คของทำเป็นถุงยังชีพเพื่อเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะคะในถุงก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีน้ำดื่มมีขนมมีอาหารแห้งมีของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะแล้วก็บอกว่าในภาพเนี่ยคุณเบลล่าก็จะสวมชุดสบายๆกำลังตั้งหน้าตั้งตานั่งแพ็คของกองโตอย่างขยันขันแข็งนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยน้ำท่วมทำเท่าที่ทำได้ค่ะนะก็เป็นการช่วยเหลือในยามที่ผู้คนเดือดร้อนนะคะโอ้โหคือเยอะมากอ่ะต้องบอกว่ากองโตจริงๆนะคะใช้บ้านนี่แหละนะเป็นที่แพ็คของนะคะก็น่ารักเนาะสำหรับเบลล่าราณีนี่คือนางเอกสวยทั้งภายในภายนอกจริงๆนะคะใครๆก็เห็นภาพแล้วก็ชื่นชมนะแบบเนี้ยคือแน่นอนเรื่องฐานะไม่ต้องพูดถึงนะก็มาช่วยกันนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ เดือดร้อนสำหรับเบลล่านะคะในเรื่องของการซื้อรถนะคะที่บอกว่าเขาซื้อรถกระบะเนี่ยเขาก็เอารถคันใหญ่นี่แหละค่ะไปช่วยเหลือด้วยนะคะเป็นกระบะออฟโรดนะคะป้ายแดงเลยค่ะโอ้โหแล้วก็มีขับเองด้วยนะนะคะเอาของลงพื้นที่นะคะนี่คือเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือตัวของเบลล่าเองก็ได้ใช้ด้วยนะขับลุยน้ำไปเลยนะคะนี่เขาบอกว่านางเอกสาวสวยทั้งกายและใจยืนหนึ่งสุดปังนะทำหน้าที่เป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะคือเบลล่าเนี่ยปัจจุบันเธอทำธุรกิจด้วยนะนอกจากเป็นนางเอกแล้วนะคะเป็นธุรกิจร้านขนมแล้วก็ยาดมแล้วก็เป็นผิดพันสำหรับผู้หญิงอีกนะคะอะไรยังไม่ทราบนะว่าคืออะไรข่าวก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงแล้วก็เป็นนางเอกคนบันเทิงแถวหน้าเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเธอจะมักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขณะนี้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะคะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะเบลล่าก็เลยตัดสินใจไปถอยรถกระบะคันใหม่เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางเข้าพื้นที่นะคะนี่ค่ะก็ขับมาอย่างเท่เลยนะคะแล้วก็จะไปลุยน้ำกันรู้สึกว่าออกป้ายแดงคันนี้มาสักประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะเธอไปนครนายกก่อนเลยนะคะก็ทะมัดทะแมงคล่องแคล่วมากนะคะก็บอกว่าก็คือมันต้องใช้อะในยามจำเป็นนะคะนี่ก็ขับไปเองด้วยก็เป็นภาพที่น่ารักนะรู้สึกเบลล่าก็เคยมอบเงินผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีของคุณบุ๋มบรรณาจารย์ด้วยนะคะสำหรับเบลล่าราณีค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: คือไม่ได้นิ่งนอนใจในแต่ละเหตุการณ์ทุกภูมิภาคมีน้ำท่วมเมื่อไหร่เนี่ยเบลล่าก็ชื่นชมเธอหน่อยเพราะว่าเธอทุ่มสุดตัวเลยเปิดบ้านทำเป็นศูนย์แพ็คของอ่ะแล้วก็ขับรถเธอถอยกระบะป้ายแดงออฟโรดขับรถไปส่งพื้นที่ด้วยตัวเองเลยค่ะเป็นนางเอกตัวเล็กนิดเดียวนะขับรถคันเบื้อมเลย
1: ก็มีคนที่บ้านน้ำท่วมนะพี่เขาโพสต์เอาเธอเป็นไอดอลเหมือนกันนะบอกว่าเอเบลล่าขับกระบะยี่ห้ออะไรสนใจอยากจะถอยกระบะเอายี่ห้ออะไรดียี่ห้อเบลล่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ก็ได้ไปอีกเนาะใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาจะซื้อรถเนี่ยดาราเขาจะดูอะไรนะดูยี่ห้อดูแบรนด์ดูอะไรไหมหรือนะแต่ว่าของเบลล่าเนี่ยเป็นออฟโรดสูงมากนะเวลาเธอจะขึ้นรถเนี่ยต้องปีนขึ้นไปอ่ะ
1: ทำเป็นพวกแบบยกอาจจะยกสูงเลยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพื่อลุยน้ำท่วมเลยอ่ะ
0: คือถ้าท่วม1เมตรรอดสบายลุยสบายรถคันนี้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปแต่งอีกหน่อยนึงก็คือต่อท่อขึ้นมาใช่ไหมที่แบบเห็นเวลาคนที่เขาเป็นกลุ่มเนี้ยเขาต่อท่อเพื่อออฟโรดต่างจังหวัดก็สวยเหมือนกันเนาะ
1: เขาจะต่อท่อมาตรงที่นั่งคนขับคล้องสองข้าง
0: ใช่ใช่เพื่อไม่น้ำเข้าอันเนี้ยโอ้โหลุยได้เป็นเมตรกว่าเมตรสองเมตรอะ
1: ใช่เข้าไปเคหะร่มเกล้านั้นน่ะข้างในลึกๆอ่ะรถคันอื่นนี่ก็จมจนแบบประมาณแบบหน้าต่างขอบหน้าต่าง

0: ด้านบนบนแล้วนะแต่กระบะพี่เขาลุยไปให้ได้อ่ะแต่ว่าลุยชนิดที่ว่าพอจอดที่สูงทีเนี่ยพี่จะแบบเปิดประตูมานี่น้ำไหลเลยนะเพราะน้ำมันเข้ามาถึงเบาะที่นั่งเลยนะ
1: น้ำออก
0: น้ำไหลออก
1: มา
0: แต่รถไม่ดับ
1: ไม่เป็นอะไร
0: รถไม่ดับคุยได
1: ้นี่ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะรถเนี่ยบริษัทรถต่างๆจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นยุโรปก็ตามนะคะมันต้องผลิตรถแบบนี้ออกมาเยอะๆแล้วนะ
0: เราจะให้จุดขายทนน้ำลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยนะช่วงนี
1: ้จริงแล้วปีหน้าปีนู่นปีไหนๆเนี่ยมันก็ต้องหนักกว่าเดิมเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมมันช่วยได้นะนะคะลองดูแล้วก็ไปดูว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหนยังไง
2: ครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วล่ะในกรุงเทพนะคะหลายหมู่บ้านอย่างคุณณวัฒน์นะคะซึ่งเป็นคนวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่แกโวยว่าแกอยู่บ้านเดียวกับนายกนะทำไมบ้านนายกไม่ท่วมบ้านคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีเนี่ยท่วมนะคะนี่เป็นหมู่บ้านหรูอยู่แถวบางนาตราดใช่ไหมหมู่บ้านนี้แกบอกว่า
0: ใช่ครับผม
1: แล้วบ้านแกเนี่ยเสียหายหนักนะรถ3คันมูลค่า10กว่าล้านนะเสียหายเลยค่ะน้ำท่วมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยน้ำลงไปแล้วประมาณสัก1ฟุตเศษๆนะคะแต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้นะมีกลิ่นเน่าเหม็นในบ้านออกมาหมดแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยแกบอกว่าเป็นร้อยหลังบ้านเดียวประมาณ 4-500 หลังไอ้ความเสียหายไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะไอ้รถนั่นแหละไอ้รถ Porsche แกที่ขับเล่นๆน่ะตอนนี้ก็อยู่ในน้ำนะตอนแรกคุณดาวัฒน์บอกว่าหนักใจแต่ว่าสุดท้ายตัดใจละมันก็ต้องจมนะนั่นแหละจมน้ำอยู่นะรถ Porsche น่ะแล้วก็บอกว่าเรื่องนิติหมู่บ้านนะคุณแล้วที่นายกแกบอกว่าเอ้าคุณณวัฒน์บ้านน้ำท่วมน่ะแล้วมาอะไรกับผมคุณอนุทินไปคุยกันนิติสิคุณนานวัฒน์คุณนวัฒน์บอกว่าอ๋อคุยแล้วกับนิติมีไลน์กลุ่มอยู่นายกแกก็พูดเอาฮาไม่ตอบที่ผมถามบอกให้ผมไปถามนิติก็งงเอาแล้วอย่างนี้ภาษีผมก็เอาไปเสียนิติแล้วกันเนาะเรื่องอุทกภัยไม่ใช่เรื่องของหมู่บ้านมันเป็นเรื่องภายนอกนี่คุณนวัฒน์แกบอกว่าอย่างนั้นผมอยู่มาที่นี่17ปีแล้วเชื่อผมสิผมไม่ได้โง่นะซื้อที่ดินเป็นรูข้างล่างอะไรอ่ะที่นี่มันไม่ตอบโจทย์ทำไมหมู่บ้านเดียวกันฝั่งหนึ่งท่วมฝั่งหนึ่งไม่ท่วมนี่แกก็ยังมีความเชื่อเดิมว่าเพราะอะไรทำไมสุดแล้วเรื่องนี้ไม่มีคำตอบไม่มีใครมากล้าตอบไม่ติก็ไม่กล้าว่าทำไมฝั่งนี้ท่วมฝั่งนั้นไม่ท่วมเงียบกุบปากกันหมดแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่านายกพูดว่าบางคนก็แก่เกินแกงเอาคุณนวัฒน์บอกว่าถ้าคนอย่างผมแก่เกินแกงเหรอเอาเป็นว่าท่านไม่แก่แล้วกันดูหนุ่มดูเหมือนมาริโอดูเหมือนมาปรินเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรทับถมเกินไปเราอยู่ในโลกความจริงปัจจุบันหาความจริงแทบไม่เจออยู่แล้วนี่โอ้โหแกก็ย้อนนายกว่าแหมดูหนุ่มดูเหมือนมาริโอดูเหมือนมาปรินดูแกไม่เครียดละไม่เครียดละอุณวัฒน์ก็ที่แกบอกว่าความเสียหายเนี่ยอุ้ยเฉพาะรั้วบ้านแกนะหรูมากเนาะ
0: หรูไหมพี่บ้านเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นรูปเลยอะหรูเลยเหรอ
1: โคตรหรูเลยค่ะบ้านคุณนวัฒน์เนี่ย ต้องบอกว่าโคตรหรูอาจจะเพราะความเสียหายของแกเนี่ย10ล้านอะ
0: ตังวิสีอยากไปเซิร์ชดูรูปเลย
1: ไปดูเลยค่ะอาจจะเพราะรั้วก่อนเฉพาะรั้วเนี่ย
0: เพราะรั้วนะ
1: น่าจะเป็นหลายล้านอะรั้วคิดดูสิบ้านท่วมขนาดนี้เป็นมิดเอวอะ
0: เราใช้เวลากี่วันจะลดเนาะ
1: ลดยากมากยากจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนบันเทิงเนาะที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นข่าวเป็นอะไรนะคะแต่ว่าคุณณวัฒน์อ่ะแกรู้สึกแกติดใจไงว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณอนุทินน่ะทำไมของแกท่วมล่ะนี่แหละที่แกติดใจหนักๆเลยนะคะแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวไปดูเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้คือเป็นเครือเดียวกันเจ้าของเดียวกันอ่ะมีเป็นไม่รู้กี่หมื่นไร่นะคะหมู่บ้านนี้น้องลุงเยอะเขาแบ่งเป็นหลายโครงการไงโครงการมันเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้น
0: ไม่รู้เป็นแบบหมู่บ้านที่แบบซื้อ

0: ือซื้อที่แล้วไปปลูกบ้านกันเองอย่างนั้นป่ะนี่เนี่ย
1: ไม่เขาหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละเป็นหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทใหญ่อ่ะคือเวลาสมมติว่าเขาคือพวกหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่นะจากอย่างทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะลักษณะค่อยกว้านซื้อไปเรื่อยๆน้องนึกออกไหมเพราะว่าทำเสร็จหนึ่งเสร็จ
0: ไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขายแล้วจบหมดแล้วเขาก็เลยไปเล็งไปหาเจ้าของสุดท้ายแล้วเจ้าของเดิมๆที่เป็นคนกรุงเทพเดิมๆเมื่อสมัยเป็น10ปี100ปีที่แล้วอ่ะเชื่อไหมว่าทนไม่ไหวขายหมดอ่ะเพราะว่าอะไรคือมันได้ราคาน้องรุ่ง
0: อ๋อเขาให้ราคาแบบให้ราคายากที่เราจะปฏิเสธว่างั้น
1: ใช่ให้ปฏิเสธเอาทั้งชีวิตจะหาได้ที่ไหนเนี่ยอยู่ๆมีที่ดินอยู่สักประมาณ10ไร่อ่ะเข้ามาให้สักประมาณ30ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหไปกอดสบายไปสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัดสบายเลย
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะอย่างฝั่งตะวันออกเมื่อก่อนนี่จะเป็นที่นาเนี่ยเยอะมากนะแถวๆมีนบุรีใกล้ๆบ้านเนี่ยนะคะที่นาน่าจะเหลืออยู่แค่แปลง2แปลงแล้วนะคะตอนนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วก็เจ้าของเดิมก็ล้นไปเรื่อยนะคะก็อาจจะไปอยู่แปดริ้วไปอยู่นู่นแหละปาจีนสักแก้วไปทางฝั่งนู้นหรือบางคนก็ไปอยู่นครนายกก็มีก็กำเงินสดไปแล้วอ่ะนี่แหละก็เจ้าของพวกพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็จะทำอย่างเงี้ยเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามที่ชื่อหมู่บ้านเดียวกันอ่ะหลายเฟสอยู
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยอดนะถ้าพูดถึงวงการกู้ภัยที่ว่าเราจะใช้คำว่ากู้ภัยมาเฟียได้ไหมไม่รู้นะจริงๆเขาขอโทษขอโพสไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการมาเมื่อวานมันมีการมาตอกย้ำเพราะว่าพี่เปิ้ลนาคอนนะพี่พี่เปิ้ลนาคอนบอกว่าแกก็โดนเหมือนกันนะฉะเชิงเทราเนี่ยกู้ภัยชุดเนี้ยชุดที่มีเรื่องมีปัญหากับทีมของมูลนิธิของคุณบุ๋มบรรณดานะครับพี่เปิ้ลนาคอนบอกว่าก่อนหน้าที่พี่บุ๋มจะเข้าไปแล้ว 2-3 วันนะโดนมาแล้ว แกขอไม่ขยายความไม่เล่าต่อละเพราะว่าแกบอกว่าถือว่าอยากให้เป้าหมายของข่าวเนี่ยมันไปในทิศทางของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากกว่าเพราะตอนนี
1: ้
0: ฉะเชิงเทราเอ่ยปราจีนเอ่ยก็หนักนะครับแต่แกบอกว่าที่พี่บุ๋มโดนเนี่ยทางแกก็โดนมาก่อนกลุ่มนี้เลยแกบอกกลุ่มนี้เลยนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยเจอเจ้าถิ่นย่อยนะ
1: กลุ่มเดียวกันเป๊ะเลยหรอ
0: กลุ่มเดียวกันเลยพี่แกบอกกลุ่มเดียวกันเลยแต่ว่าแกก็บอกว่าแต่แกไม่ได้มาโฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าเน้นไปที่การช่วยเหลือคนแต่ว่าตอนเข้าไปวันแรกๆอ่ะก็โดนเหมือนกัน
1: โ
0: อ้แสดงว่าเขาก็อาจจะไม่อยากให้ใครมาเข้าพื้นที่เท่าไหร่อ่ะเนาะถ้าพูดกันตรงๆถ้ามองภาพกันแบบว่าถ้าเราเป็นผู้ภัยที่ไม่ได้เป็นดาราเข้าไปเนี่ยสงสัยโดนเพื่อนออกมาแล้วแหละเขาอาจจะเป็นแบบกลุ่มที่เคยช่วยเหลือคนในจังหวัดเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่
0: เขาอาจจะไม่ได้อยากให้ใครเข้าไปช่วยมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยขนาดมูลนิธิใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยยังเจอฤทธิ์เดชเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่คนบันเทิงเขาก็เล่าสู่กันฟังนะว่าแต่พี่เปิ้ลบอกว่าไม่แกคงไม่ต้องไปย้อนอะไรแล้วล่ะเพราะว่าเจอแม่บุ๋มจัดหนักไปแล้วนะจนต้องขอโทษ
1: กันเรียบร้อย
0: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็อยากจะให้แบบว่าเอ๊ะจริงๆคนเข้าไปช่วยเยอะๆเนี่ยมันน่าจะยิ่งดีนะพี่นะคือถ้าไปถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะชอบให้แบบว่ามาเลยเป็นสิบมูลนิธิก็มาเลยเอามาให้ฉันบ้านละถุงแล้วกันถุงยังชีพนะหมายถึงถุงยังชีพอ่ะก็ถ้ามีเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยกันกระจายกันไปในหลายๆพื้นที่นะ

0: ก็น่าจะดีกว่านะครับในมุมของคนที่ประสบภัยอยู่นะมันก็อุ่นใจนะเห็นมีเรือวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็แหมมีอะไรก็ออกไปโบกออกไปขวักมือเรียกให้ช่วยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
1: จริงๆใครเข้าถึงพื้นที่ก่อนก็น่าจะได้ไหมคุณลุงว่าไหมป้าถ้าใครถึงพื้นที่ก่อนก็ช่วยกันไปก่อนมันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรเลยคนได้รับประโยชน์ก็คือชาวบ้านนั่นแหละเหมือนกันเลย
0: แล้วเดี๋ยวพวกนี้เขาก็กลับเขาไม่ได้อยู่ไปถึง5ปี10ปีหรอครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเขาหมดภัยพิบัติแล้วเขาก็กลับนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็ได้เห็นอะไรอย่างนี้เนาะในวงการเมื่อก่อนเราเห็นแต่แบบว่าแย่งผู้ป่วยกันนะพี่เนาะมีข่าวแบบไปรับส่งผู้ป่วยแย่งผู้ป่วยกันอันนี้แย่งช่วยเหลือน้ำท่วมก็มีนะก็มีเหมือนกันมีให้เห็นแล้วเหมือนกัน
1: ค
0: ่ะก็เขาบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะมีมูลนิธิเข้าไปช่วยเนี่ยยิ่งเยอะชาวบ้านประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้านยิ่งดีกว่าครับเน
1: าะมีคนบันเทิงที่เจอกันนะคะส่วนคนอื่นๆตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะอ๋อมีอยู่อันนึงแหละก็เรื่องของพี่นายกพูดเกี่ยวกับหมากับแมวก็เงียบๆไปแล้วเนาะตอนนี้นะคะทัวร์ลงวันนี้เมื่อวานนี้นายกก็ทัวร์ลงเรื่องของเกี่ยวกับการตำหนิในอำเภอบ้านสร้างเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้แหละก็เป็นประเด็นอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะถูกย้ายมาช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเรียบร้อยแล้วนะคะนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณเศรษฐวุฒินะคะ
0: ถึงชาวบ้านเขานัดกันว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะพายเรือออกมาประท้วงกันเลยเหรอโอ้โหโอ้โหครับ
1: ค่ะแล้ว
0: ตอนนี้มันก็เลย
1: ไม่ได้ย้ายเลยนะคือย้ายออกมาแค่เดือนเดียวนะมีผลตั้งแต่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าไอ้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างมาปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนแค่นี้เองแล้วหลังจากนั้
0: น
1: ให้กลับไปที่อำเภอเหรอ
0: นั่นเลยฮะในทางการปกครองในทางการข่าวเนี่ยโอ้โหมันเสียชื่อไปแล้วนะพี
1: ่ใช่
0: แล้วโดนท่านนายกตำหนิกลางวงที่ประชุมแบบนั้นเนี่ย
1: โอ้โห
0: ข่าวนำเสนอไปทั่วประเทศแล้วอะฮะ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละบอกว่าหน้าอับอายหน้าอับอายไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเดี๋ยววันนี้ท่านนายกคงต้องตอบเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของมันมีประเด็นเรื่องของที่ว่านายอำเภอคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับขัดขวางไม่ให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดในพื้นที่อำเภอเขาด้วยอ่ะ
1: คือเราตามในคลิปอยู่นะทั้ง TikTok แล้วก็ใน Facebook ของนายอำเภอคนนี้นะก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละแกเป็นคนอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะแกก็ไปอยู่ที่นั่นหลายปีใช่ค่ะเวลาจะเจอใครถ้าตามที่เป็นคนภาคใต้เนี่ยนายอำเภอก็จะพูดใต้ตลอดเวลาแกประชุมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่กำนันเนี่ยแกจะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดนะว่าให้ช่วยกันเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านสร้างนะอำเภอบ้านสร้างอย่าให้ใครมาทิ้งขยะพิษแกจะเหมือนแกจะรณรงค์เรื่องนี้โดยเฉพาะอะช่วงหลังๆเนี่ยน้องลุง
0: ครับผม
1: แสดงว่ามันต้องมีสิมันต้องมีใครก็ไม่รู้ว่าเอาขยะพิษเข้าพื้นที่ไหม
0: ก็มันเป็นประเด็นหนึ่งในคือตั้งข้อสังเกตได้นะพี่ว่าสาเหตุแกถูกย้ายเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องนี้หรือไม่ก็ทางฝ่ายปกครองก็ต้องตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองเพราะว่าม ันเป็นการพูดถึงของชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานฟังเสียงชาวบ้านที่นักข่าวไปพูดคุยด้วยเป็นชาวอำเภอบ้านสร้างนี่แหละนะแกก็ตำหนิไปยังถึงขนาดว่าอ้าวแล้วผู้อย่างผู้ว่าเนี่ยเห็นเลยเนี่ยปล่อยให้

0: กากอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะที่เป็นคราบน้ำมันเนี่ยหลุดลอยออกมาจากบ่อกบจากโรงงานเนี่ยในช่วงน้ำท่วมแบบเนี้ยอย่างนี้ทำไมผู้ว่าท่านไม่รับผิดชอบตอนนี้มันลามไปถึงประเด็นนี้แล้วไงพี่ความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่อ่ะเขามองว่านี่มันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ก็เดี๋ยวรอฟังคำตอบเนาะจากทางทั้งอธิบดีกรมการปกครองทั้งตัวท่านนายกเองก็วันนี้ก็คงต้องถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าไปฟังท่านผู้ว่าเมื่อวานผู้ว่าบอกว่าให้ลองไปถามคนที่ทำงานด้วยกันดูว่านายเบอร์คนนี้เนี่ยทำงานด้วยแบบยากลำบากอ่ะทำงานด้วยลำบากเราก็ฟังหลายด้านดูนะฮะก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะสำหรับการย้ายนายอำเภอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวนักข่าวคงต้องถามว่ามันเรื่องไหนกันแน่แต่ว่าบางกระแสเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่30กันยายนน่ะผู้ว่าที่เสนออธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนี่ยโกรธที่วันฉลองไม่ใช่ฉลองวันเลี้ยงเกษียณวันที่30ในอำเภอคนนี้ไม่ไปคนเดียวไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมในวันนั้น
0: มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ
1: ใช่
0: ต้องตอบให้ชัดว่าที่ย้ายนั่นเพราะอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนขอกีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีเห็นข่าวนี้แล้วก็ต้องชื่นชมพูดถึงหน่อยเพราะช่วงนี้ปิงปองเราเนี่ยกลับมารู้สึกจะสร้างชื่อนะพี่ศรีนะในวงการปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสไทยเนี่ยนะฮะหลังจากที่ฝ่ายชายอ่ะเพราะนั้นนะครับเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกได้นะล่าสุดนะครับเป็นรายการ China Smash นะครับ2026ฝ่ายหญิงครับน้องทิพย์อรวรรณภารนังนี่นะชื่อเต็มของเธอนะโอ้น้องนี่ไม่ธรรมดานะครับโค่นมือหนึ่งของโลกอ่ะนักปิงปองจีนอ่ะตกรอบคาบ้านเลยนะนี่เป็นแข่งที่จีนด้วยนะฮะรอบ32คนคือจีนเจอไทยเนี่ยเขาก็คงคิดว่าสบายผ่านสบายที่ไหนได้นะครับปรากฏว่าโอ้โหช่วงนี้นักปิงปองของเราฮอตเหลือเกินนะฮะนี่ต้องทิพย์เอาชนะนะครับเอาชนะซุนอิงซานะครับนักตบสาวจีนไปได้3-1เกมฮะเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปส่วนมือหนึ่งโลกตกรอบโอ้โหปิงปองเราเคยเห็นนะคนจีนเนี่ยเขาฝึกตั้งแต่เด็กแบบ
1: เป็นเด็กอะ
0: สามสี่ขวบคือตัวเตี้ยแบบบางทีตัวแทบจะเท่าโต๊ะอะพี่ก็ต้องมาตับตีแล้วอะ
1: จะจับใต้โต๊ะ
0: เออฝึกสิครับเลยคนจีนถ้าคุณจะเป็นนักปิงปองเลยคุณต้องฝึกตั้งแต่แบบโอ้โหฝึกแต่เด็กๆนะนั่นนี่ฮะวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะเราชนะจีนได้บ่อยขึ้นแล้วนะไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
1: สุดยอดแล้ว
0: ธรรมดาเหมือนกันครับผม
1: คุณก็ไม่มีอะไรเนาะจบ
0: นะขอบคุณ
1: ค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงมีเรื่องอะไรที่เพิ่มเติมไหมโอ้เรื่องฝ่ายค้านจะนำทีมพรรคร่วมยื่นซักฟอกรัฐบาลแล้วนะคะคราวนี
0: ้
1: จะรัฐมนตรีจะเจอเป็นรายบุคคลเลยค่ะน้องดง
0: อ
1: าจจะไม่ใช่ทุกคนเธอใช่
0: เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านเราเหมาะสม
1: วันนี้แหละเดี๋ยวฝ่ายค้านจะแถลงยื่นยติเขาเปิดอภิปรายแล้วนะคะไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคะบ่าย2ค่ะแล้วก็จะไปยื่นวันพรุ่งนี้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแผนมายื่นวันนี้แหละเนื่องจากว่าคุณณัฐพงษ์หรือคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนั้นติดภารกิจส่วนตัวก็เลยจะยื่นวันนี้ซะเลยนะคะเห็นบอกว่าจะยื่น

0: เป็นรายบุคคลแต่ยังไม่บอกว่าใครบ้างเดี๋ยววันนี้รู้กัน
1: ครับผมแต่ถูกไหนโดนบ้างจะพูดถึงเสียงรัฐบาลเขาก็โอ้โหมันขาดเหลือเกินนะเพราะว่าก็จะมีพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะงดออกเสียงตลอด

0: ปลายทางอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราก็ได้ฟังข้อมูลที่มันนะเราก็หวังว่ามันจะมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน
1: ์
0: นะครับ
1: ถูกต้องคือตอนโหวตอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปตรงนั้นว่าจะต้องหูพลิกขั้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเสียงเขาแข็งอยู่แต่ว่านั่นแหละระหว่างการอภิปรายเราจะได้เห็นข้อมูลอะไรที่แบบฝ่ายค้านเขานำมาเสนอให้กับผู้ชมประชาชนได้เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องอะไรอีกที่ต้องตามเรื่องไทยพีบีเอสสักหน่อยนึงไหมเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเขาก็มีการแฉข้อมูลอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะคะณขณะนี
0: ้
1: คือตอนนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสภาผู้ชมของช่องไทย PBS นะคะเขาไปร้องต่อกรรมาธิการทั้งสสและสวนะคะว่าไม่ให้ทางรัฐบาลมาคุมสื่อรัฐบาลก็ระบุไปเลยก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะเสนอกฎหมายคุมสื่อนะคะอ้างระเบียบวินัยการเงินการคลังเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของทั้งสวและก็สสมาดูแลตรงนี้หน่อยนะคะว่าจะเอายังไงเพราะว่าเขาจะปกป้องหลักการสื่อสารสาธารณะต้องยึดมั่นการเสรีภาพปราศจากการครอบงำจึงออกแบบรายได้ขององค์กรมาจากการสนับสนุนจากภาษีบาปเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากกลไกอื่นๆนะคะซึ่งชัดเจนว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไทยพีบีเอสนั้นไม่ได้มีโฆษณาก็คือได้เงินจากภาษีบาปมาที่เราเรียกนี้นะคะนั่นแหละก็เลยครับมีคำถามว่าจำเป็นยังไงต้องลดภาระผู้ผลิตด้านและบุหรี่เหล่านั้นและกลับมาใช้งบประจำที่มีอยู่สั่งจำกัดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมีหลายมุมเนาะสำหรับในเรื่องนี้นะคะมีหลายมุมว่าสรุปแล้วเนี่ยมีคนเห็นด้วยว่ายุบไหมอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นอิสระในการนำเสนออะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็เดี๋ยวลองติดตาม
0: คร
1: ับ เราฟังเพลงสดเนาะ
0: เพลงนะพี่นะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตท้ายนะคะน้องๆ1 นาทีค่ะเชิญค่ะ
2: ครับจากแก๊งยาเสพติดมันก็ปรับตัวนะครับพี่มันเห็นคนไทยชอบทุเรียนนะออกรถใหม่มาฮะเป็นไอซ์รถทุเรียนเออล่าสุดนะฮะตำรวจตชด.นะครับที่237ที่นครพนมนะครับไปสกัดจับไปได้250กิโลกรัมซุกซ่อนมาในรูปแบบชาจีนนะฮะเป็นไอซ์รถทุเรียนเออนะครับคือตำรวจเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนไอซ์ข้ามมาจากฝั่งลาวเขาก็เอากำลังไปซุ่มอยู่นะครับตามแนวชายแดนแล้วก็ใช้โดรนบินสำรวจจนกระทั่งเจอกลุ่มคือขายยาเสพติดมดงานพวกนี้นะฮะเริ่มลำเลียงยาเสพติดเข้ามาเข้าทางเลยครับโดนจับได้ปุ๊บชี้พิกัดนะครับเจ้าหน้าที่บุกไปจับได้2หนีได้4แหมเสียดายนะครับแต่ก็ยึดของกลางได้ทั้งหมดนะครับไอซ์250กิโลในมูลค่า200ล้านนะพี่สีโอ้โหนะฮะเออก็พบว่ามีการดัดแปลงนะทำไอซ์เนี่ยเป็นรสชาติทุเรียนด้วยนะแหมนะครับพัฒนาเปลี่ยนแพ็คเกจ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยว